0: ได้เพราะเลขยกกำลังทั้งสองมีฐานเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดข้อถัดไปกันเลยค่ะครูถามว่าจากสมบัติของการคูณเลขยกกำลังสามารถเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำลัง6คูณ3
0: เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วย

0: ใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังได้ยังไงคะ7ยกกำลัง6บวก3เรามาดูคำถามถัดไปค่ะครูถามว่าเขียน7ยกกำลัง6คูณ7ยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 7ยกกำล
0: ั
1: ง9
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือ7ยกกำลัง9นั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองสามารถตอบคำถามนี้ได้เช่นกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม3สำรวจหารได้ใช่สมบัติตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วและคุณครูได้แบ่งกลุ่มนักเรียนต้นทางเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนจับกลุ่มละ 3-4 คนได้เลยนะคะเพื่อช่วยกันทำใบกิจกรรมค่ะเมื่อคุณครูแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะตอนแรกให้นักเรียนเติมคำตอบลงในตารางค่ะและตอนที่2ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารค่ะนักเรียนคะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มทำใบกิจกรรมนั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะตัวอย่างครูบอกว่า2ยกกำลัง6หารด้วย2ยกกำลัง4นักเรียนคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ2ยกกำลัง6หมายความว่ามี2คูณกัน6ตัวแล้ว2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณกัน4ตัว
0: มี2คูณกัน4ตัวครูถามว่าสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะเรามาดูกันว่า2ยกกำลัง2นี้มาจากไหนครูจะนำ2หารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

พราะฉะนั้นเหลือ2คูณกันกี่ตัวคะ2ตัวสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเป็น2ยกกำลัง2นักเรียนคะเรามาดูเลขชี้กำลังกันค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ6เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ4ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ2ถูกต้องค่ะหากนักเรียนเข้าใจใบกิจกรรมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก8ยกกำลัง4หารด้วย8ยกกำลัง3นักเรียนคะ8ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 8
0: คูณกัน4ตัวเก่งมากค่ะแล้ว8ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ8คูณกัน3ตัวเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 8
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ3แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 1
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ13ยกกำลัง6หารด้วย13ยกกำลัง3นักเรียนคะ13ยกกำลัง6หมายความว่ายังไงคะ
1: 13คูณกัน6ตัว
0: ถูกต้องค่ะ13คูณกัน6ตัวแล้ว13ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 13
0: คูณกัน3ตัวถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นยังไงคะได้เป็นอะไรคะ13ยกกำลัง3เก่งมากค่ะเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 6
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: แล้วเลขชี้กำลังของผลหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคะเรามาดูข้อที่3กันค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หารด้วยลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3นักเรียนคะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน5ตัว
0: ลบ3คูณกัน5ตัวถูกต้องค่ะแล้วลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: ลบ3คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะแล้วเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะถูกต้องค่ะลบ3ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 5
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ
1: 2
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่4ค่ะ 0.2 ยกกำลัง7หารด้วย 0.2 ยกกำลัง3นักเรียนคะ 0.2 ยกกำลัง7หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน7ตัว
0: เก่งมากค่ะแล้ว 0.2 ยกกำลัง3หมายความว่ายังไงคะ
1: 0.2 คูณกัน3ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: 0.2 ยกกำลัง4
0: 0.2 ยกกำลัง4แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคือจำนวนใดคะ
1: 7
0: ถูกต้องค่ะเลขชี้กำลังของตัวหารคือ
1: 3
0: เลขชี้กำลังของผลหารคือ4เก่งมากค่ะเรามาดูข้อ5กันต่อค่ะ 3.7 ยกกำลัง4หารด้วย 3.7 นักเรียนคะ 3.7 ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะ
1: 3.7 คูณกัน4
0: เก่งมากค่ะ 3.7 คูณกัน4ตัวแล้วหารด้วย 3.7 นักเรียนสามารถเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: 3.7 ยกกำลัง3
0: ถูกต้องค่ะ 3.7 กำลัง3แล้วเลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 4
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคือ 1เก่งมากค่ะแล้วเลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะเรามาดูข้อที่6กันค่ะ A ยกกำลัง9หารด้วย A ยกกำลัง5เมื่อ A เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0นักเรียนคะ A ยกกำลัง9หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน9ตัว
0: แล้ว A ยกกำลัง5หมายความว่ายังไงคะ
1: A คูณกัน5ตัว
0: ถูกต้องค่ะเขียนผลหารในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะ
1: A ยกกำลัง4
0: A ยกกำลัง4เลขชี้กำลังของตัวตั้งคืออะไรคะ
1: 9
0: เลขชี้กำลังของตัวหารคืออะไรคะ 5เลขชี้กำลังของผลหารคืออะไรคะ
1: 4
0: เก่งมากๆเลยค่ะครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็กำลังตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางอยู่เช่นกันค่ะเรามาดูตอนที่2กันค่ะคำชี้แจงบอกว่าจากตารางในตอนที่1ให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารจากนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปความสัมพันธ์ที่ได้ลงในช่องว่างค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ทำใบกิจกรรมในตอนที่1นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเลขยกกำลังของตัวตั้งและตัวหารนั้นมีอะไรเหมือนกันคะ
1: ม
0: ี
1: ฐานเป็นชนิดเดียวก
0: ัน เก่งมากค่ะมีฐานเหมือนกันเรามาสังเกตค่ะจากข้อที่1พิจารณาเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้เท่ากับผลหารนั่นหมายความว่าเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนักเรียนคะเรามาสังเกตข้อที่2กันค่ะคุณครูให้นักเรียนสังเกตความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงคะเลขชี้กำลังของผลหารจะเท่ากับอะไรคะเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารถูกต้องค่ะนักเรียนสังเกตข้อที่3ค่ะความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งตัวหารและผลหารมีความสัมพันธ์กันยังไงคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารจะมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าความสัมพันธ์ของเลขชี้กำลังของตัวตั้งเลขชี้กำลังของตัวหารและเลขชี้กำลังของผลหารในข้ออื่นๆจะเหมือนกันไหมคะ
1: เหม
0: ือนกันเก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนสรุปลงไปในใบกิจกรรมตอนที่2ได้เลยนะคะนั่นคือเลขชี้กำลังของผลหารเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวตั้งลบด้วยเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะเรามาดูสมบัติของการหารเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกกันค่ะในกรณี a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่m มากกว่า n นั่นคือเลขกำลังของตัวตั้งมากกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารโดยอาศัยความหมายของเลขยกกำลังค่ะนักเรียนคะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n a ยกกำลัง m หมายความว่ายังไงคะ
1: a คูณกัน m ตัว
0: เก่งมากค่ะ a คูณกัน m ตัวแล้ว a ยกกำลัง n หมายความว่ายังไงคะ
1: a ค
0: ู
1: ณก
0: ั
1: น
0: n ตัวถูกต้องค่ะเมื่อ m มากกว่า n จาก a คูณกันทั้งหมด m ตัวหากครูพิจารณา a คูณกัน n ตัวคู่แรกก่อนจะเหลือ a คูณกันทั้งหมดกี่ตัวคะ m ลบ n ตัวเก่งมากๆเลยค่ะก็จะเหลือ a คูณกัน m ลบ n ตัวนั่นเองค่ะซึ่ง a คูณกัน m ลบ n ตัวหมายความว่ายังไงคะสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะ
1: a ยกกำลัง n ลบ n
0: เก่งมากค่ะ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะทำให้เราได้สมบัติของการหารเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m มากกว่า n a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n หรือพูดง่ายๆว่าในกรณีที่ m มากกว่า n เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันนั่นเองค่ะ ให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: เรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนผลหาร5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะ5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ฐานของเลขยกกำลังนี้คือจำนวนใดคะ5เก่งมากๆเลยค่ะแล้ว5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เพราะอะไรคะ
1: เ
0: พราะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน5ยกกำลัง9หารด้วย5ยกกำลัง4ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ5ยกกำลัง9ลบ4แล้ว5ยกกำลัง9ลบ4จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 5ลบ5
0: เก่งมากๆเลยค่ะข้อนี้เลยได้คำตอบ5ยกกำลัง5นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: รามาดูตัวอย่างที่2กันต่อเลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนผลหารลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เก่งมากค่ะเพราะว่าอะไรคะเพราะฐานของเลขยกกำลังทั้ง2นี้ไม่ใช่จำนวนเดียวกันใช่ไหมคะแล้วนักเรียนจะต้องทำยังไงต่อคะทำฐานให้เป็นจำนวนเดียวกันแล้วนักเรียนจะทำฐานให้เป็นอะไรคะ
1: เป็น2
0: เป็น
1: ลบ2
0: วิธีแรกครูจะทำฐานให้เป็นลบ2ก่อนจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นคือเราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มลบนักเรียนคะจากลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ฐานของเลขยกกำลังทั้ง2นี้คือจำนวนใดคะคือลบ2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังคะ
1: ได
0: ้แล้วเพราะอะไรคะมีฐานเป็นจำนวนเดียวกันจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียนลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ได้ยังไงคะ
1: ลบ
0: 2
1: ท
0: ั้
1: งหมดยกกำล
0: ั
1: ง
0: 8
1: ลบ2
0: เก่งมากค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8ลบ2แล้วจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ
0: 2
1: ยกกำลัง
0: 6ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6เพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะวิธีที่2เราจะเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกอย่างที่นักเรียนตอบมาค่ะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ก็จะมีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ซึ่งบรรทัดนี้เกิดจากการที่เราเปลี่ยนฐานให้เป็นจำนวนเต็มบวกนั่นเองค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เพราะอะไรคะเก่งมากค่ะมีฐานเดียวกันแล้วจากสมบัติการหารเลขยกกำลังสามารถเขียน2ยกกำลัง8หารด้วย2ยกกำลัง2ได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ2ยกกำลัง8ลบ2แล้วจุดลับเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2ยกกำลัง6
0: เก่งมากค่ะ2ยกกำลัง6นั่นเองเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะมีคำตอบ2คำตอบค่ะนั่นคือลบ2ทั้งหมดยกกำลัง6หรือ2ยกกำลัง6ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด4การหารเลขยกกำลังค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดข้อที่1ให้นักเรียนเขียนผลหารของจำนวนในแต่ละข้อในรูปเลขยกกำลังค่ะข้อที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำออกมาค่ะนักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดที่4เพื่อทบทวนบทเรียนได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะในกรณีที่ m เท่ากับ n หรือ m น้อยกว่า n จะสามารถใช้สมบัติของการหารเลขยกกำลังได้เช่นเดียวกับกรณี m มากกว่า n ไหมคะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะพิจารณาa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n นั่นคือเลขชี้กำลังของตัวตั้งมีค่าเท่ากับเลขชี้กำลังของตัวหารจะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เราใช้บทนิยามก็จะได้เป็น a ยกกำลัง mหารด้วย a ยกกำลัง n ที่อยู่ในรูปเศษส่วนค่ะนักเรียนคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่า m เท่ากับ n นั่นหมายความว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n ก็จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง m ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะเรามาพิจารณา a ยกกำลังm ลบ n โดยใช้สมบัติกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ m เท่ากับ n จะได้ว่า a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ซึ่งเมื่อกี้ m เท่ากับ n นักเรียนก็จะได้ว่าa ยกกำลัง m ลบ n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ m ซึ่งมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง0นั่นเองค่ะนักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลัง a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n ใช้ได้ในกรณีที่ m เท่ากับ n ด้วยเราจึงให้บทนิยามของ a ยกกำลังศูนย์ดังนี้ค่ะเรามาดูบทนิยามกันค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบทนิยามเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ2ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะมีค่าเท่ากับ1แล้วลบ2ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วเช่นกันค่ะ 0.3 ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: แล้วเศษ2ส่วน7ทั้งหมดยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะในทางคณิตศาสตร์ไม่นิยาม a กำลังศูนย์ว่าเป็นจำนวนใดเมื่อ a เท่ากับศูนย์ค่ะนักเรียนคะเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างบอกว่าจงหาผลหารของ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4เรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะ3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4นักเรียนคะเลขยกกำลังนี้มีฐานเป็นจำนวนใดคะ
1: 3
0: เลขยกกำลังของทั้ง2มีฐานคือ3เพราะฉะนั้น3ยกกำลัง4หารด้วย3ยกกำลัง4สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ยังไงคะเก่งมากค่ะ3ยกกำลัง4ลบ4แล้ว3ยกกำลัง4ลบ4ได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 3ยกกำลัง
0: 0เก่งมากค่ะ3ยกกำลัง0จากบทนิยาม a ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับ1แล้ว3ยกกำลัง0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 1
0: เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำตอบเท่ากับ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกตัวอย่างลงไปในสมุดได้เลยนะคะ

0: ากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นการหารเลขยกกำลังในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารนั่นคือในกรณีที่ m น้อยกว่า n ค่ะเริ่มจากการใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8โดยใช้บทนิยาม2ยกกำลัง4หมายความว่ายังไงคะเก่งมากค่ะ2คูณกัน4ตัวแล้ว2ยกกำลัง8หมายความว่ายังไงคะ
1: 2คูณก
0: ั
1: น8
0: เก่งมากค่ะครูนำ2มาหารทั้งตัวตั้งและตัวหาร

บรรทัดต่อมานักเรียนจะได้คำตอบเป็นอะไรคะตัวเศษจะเหลืออะไรคะตัวเศษตัวเศษมี1คูณกันกี่ตัวคะ4ตัวซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1เก่งมากค่ะแล้วตัวส่วนล่ะคะมีอะไรคูณกันอยู่คะ2คูณ4ตัวเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเศษ1ส่วนด้วย2คูณกัน4ตัวสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เป็นอะไรคะเศษ1ส่วน2ยกกำลัง

0: 4เก่งมากค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมาจะเป็นการใช้สมบัติค่ะจาก2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8สามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะอะไรคะเพราะฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ยังไงคะนักเรียนคะจากสมบัติการหารเลขยกกำลังเขียน2ยกกำลัง4หารด้วย2ยกกำลัง8ได้ยังไงคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 2 ลบ 4 ลบ 8
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลัง4ลบ8จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 2ยกกำลังลบ4
0: ถูกต้องค่ะ2ยกกำลังลบ4นักเรียนคะเพื่อให้สมบัติของการหารเลขยกกำลังใช้ได้ในกรณีที่เลขชี้กำลังของตัวตั้งน้อยกว่าเลขชี้กำลังของตัวหารจึงต้องให้2ยกกำลังลบ4มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเราจึงมีบทนิยามขึ้นมาค่ะเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n ค่ะให้นักเรียนจดบันทึกบทนิยามลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะ3ยกกำลังลบ2จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน
1: 3 ยกกำลัง 2
0: ถูกต้องค่ะเศษ1ส่วน3ยกกำลัง2แล้ว 0.1 ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ1ส่วน0.1 ยกกำลัง 3
0: ถูกต้องค่ะนั่นคือเศษ1ส่วน 0.1 ยกกำลัง3นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะเมื่อเราพิจารณาเลขชี้กำลังทั้ง3กรณีแล้วนั่นคือกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n จะเห็นว่าการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันซึ่งไม่เท่ากับ0เป็นไปตามสมบัติของการหารเลขยกกำลังนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวกa ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะจงหาผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลังลบ3ในรูปเลขยกกำลังนักเรียนคะเรามาดูวิธีทำกันค่ะครูถามว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะต้องเริ่มทำอะไรก่อนคะตอนนี้คำตอบมีหลากหลายมีเพื่อนตอบมาว่าทำ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7ก่อนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะแล้วนักเรียนมีแนวคิดอื่นอีกไหมคะเปลี่ยน2ยกกำลังลบ3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกจะได้เป็นอะไรคะ2ยกกำลังลบ3จะมีค่าเท่ากับอะไรคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะ2ยกกำลัง5คูณ2ยกกำลัง7สามารถเขียนผลคูณให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้ไหมคะได้เป็นอะไรคะการคูณเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง

0: คูณ2ยกกำลัง7จะได้ผลคูณในรูปเลขยกกำลังเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2 + 5 + 7
0: แล้ว2ยกกำลัง5บวก7ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: ยกกำลัง12เพราะฉะนั้นจะได้เป็น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3นักเรียนคะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันให้จับเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันแล้วคะลบกันเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง12หารด้วย2ยกกำลัง3จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะตอนนี้เพื่อนกลุ่มที่4ตอบคำถามมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับ2ยกกำลัง9นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในสมุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด5การหารเลขยกกำลังตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูตัวอย่างกันก่อนค่ะข้อแรก3ยกกำลัง5หารด้วย3ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะการหารเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเดียวกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาทำยังไงกันคะลบกันเพราะฉะนั้นจะได้ผลลัพธ์เป็น3ยกกำลัง0หรือ1นั่นเองค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะข้อแรก2ยกกำลัง7คูณ2ยกกำลัง9หารด้วย2ยกกำลัง15นักเรียนคะจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 2
0: จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ2เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะ6ยกกำลัง5หารด้วย6ยกกำลัง9จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ6ยกกำลังลบ4แล้วสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้เป็นอะไรคะ
1: เ
0: ศ
1: ษ1/4
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นได้เป็น6ยกกำลังลบ4หรือเศษ1ส่วน6ยกกำลัง4นั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3กันต่อค่ะลบ4ทั้งหมดยกกำลัง6หารด้วยลบ4ทั้งหมดยกกำลัง5คูณลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2นักเรียนจะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ลบ4
0: ได้ผลลัพธ์เท่ากับลบ4ทั้งหมดยกกำลังลบ1หรือเศษ1ส่วนลบ4นั่นเองค่ะข้อที่4นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ 0.5 ยกกำลัง8หารด้วย 0.5 ยกกำลัง250.5 ยกกำลังลบ17หรือเศษ1ส่วน 0.5 ยกกำลัง17นั่นเองค่ะนักเรียนคะข้อ5 n หารด้วย n ยกกำลัง19เมื่อ n เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: n ยกกำล
0: ั
1: ง -8
0: ถูกต้องค่ะ n ยกกำลัง -18 หรือเศษ1ส่วน n ยกกำลัง18นั่นเองค่ะในข้อที่2นักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อแรกเรามาดูกันต่อในข้อที่2ค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกนักเรียนจะเริ่มทำอะไรก่อนคะจากโจทย์7ยกกำลัง3คูณภายในวงเล็บ7ยกกำลัง4หารด้วย7ยกกำลัง9นักเรียนจะหาของอะไรก่อนคะภายในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วภายในวงเล็บนักเรียนได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลังลบ5เก่งมากๆเลยค่ะ7ยกกำลัง3คูณด้วย7ยกกำลังลบ5นักเรียนคะ7ยกกำลังลบ5ตัวนี้นักเรียนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ค่ะแล้ว7ยกกำลังลบ5เท่ากับอะไรคะ
1: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง5
0: เศษ1ส่วน7ยกกำลัง5เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น7ยกกำลัง3คูณเศษ1ส่วน7ยกกำลัง5จะได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ7ยกกำลัง3ลบ5แล้วได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่คะ
2: 7
0: ยกกำลังลบ2สามารถเขียนได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกได้ยังไงคะถูกต้องค่ะข้อนี้จะได้คำตอบคือเศษ1ส่วน7ยกกำลัง2นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะบทนิยามแรกเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 a ยกกำลัง0จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ1ถูกต้องค่ะบทนิยามต่อมาเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลังลบ n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ1ส่วน a ยกกำลัง n นักเรียนคะจากการที่เราได้พิจารณาเลขชี้กำลังในกรณีที่ m มากกว่า n m เท่ากับ n และ m น้อยกว่า n ทำให้ได้สมบัติของการหาเลขยกกำลังออกมาค่ะนั่นคือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง m หารด้วยa ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a ยกกำลัง m ลบ n
0: ถูกต้องค่ะ a ยกกำลัง m หารด้วย a ยกกำลัง n จะมีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m ลบ n นั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องการคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะแบบฝึกหัด6การคูณและการหาเลขยกกำลังค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: The shrimp production, the ISAL ablation technique is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation for the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without ISAL ablation.

0: ACTH was expressed and I found monoclonal antibody production. We got one hybridoma clone that is specific to GIH and we call GIH monoclonal antibody. GIH monoclonal antibody was characterized and verified to be able to inhibit the function of GIH in shrimp bloodstocks, such as Pineus monodon or the black tiger shrimp and Pineus vanamai or Pacific white shrimp. A single injection of GIH monoclonal antibody into eye intact shrimp bloodstock can induce ovarian methylation and spawning at comparable level of shrimp production to eye stock ablation. GIH monoclonal antibody injected bloodstock are healthier than the eye stock ablated ones, and the further rounds of the induction are possible. Therefore, the use of GIH monoclonal antibody would enable effective utilization of the bloodstock and reduce the cost of shrimp production. So the customer benefits are to increase shrimp production and to reduce bloodstock utilization and the cost of shrimp production, and to enhance the competitiveness of Thai shrimp in the global shrimp industry.
1: So the eye stock ablation could give comparable spawning rate as the eye stock ablation, but it has also has the advantage over eye stock ablation because by using this method, the shrimp bloodstock can be induced for ovarian methylation for several rounds, and so that we can decrease the use of the bloodstock. Therefore, the development of the new strategy to induce ovarian methylation by specifically inhibit gonad inhibiting hormone is will be of great benefit to shrimp industry of the country in terms of shrimp production and export in the near future.
2: ที่ได้รับลูกกุ้งจากที่มหิดลทําไปนะคะก็คือเป็นลูกกุ้งที่ไม่ได้ตัดตาคือไซส์เสมอไม่แตกไซส์แล้วก็น้ําหนักดีปลอดโรคสําหรับกุ้งที่ทดลองเลี้ยงก็คือจะได้ราคาที่ดีมีรายได้มากขึ้นนะคะอยากขอบคุณนะคะผู้ที่ทำงานวิจัยเรื่องนี้มานะคะก็คือทำให้เกษตรกรนะคะมีรายได้เพิ่มขึ้น
0: I'm grateful for this research that is an alternative strategy for Thai shrimp production and shrimp industry in the world and this research is received awards from Mahidol University and National Research Council in Thailand I thinkThis project is translational research from lab scale to shrimp industry that provides a potential alternative for shrimp production and will strengthen the competitiveness of Thai shrimp in the world market in the future.
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521

0: พราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
0: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
0: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
0: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
0: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ให้แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เฮ้ยมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: do and play with any kind of sport วันนี้นะคะเราจะได้ใช้กริยาว่า go do and play กับกีฬาต่างๆที่นักเรียนรู้จัก number two you'll be able to ask and answer the questions about the sport that you like and your friends likeNumber three, you'll be able to write down the information about the sport that you and your friend likes too. การเรียนรู้ของเราวันนี้มีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะทั้งเรื่องของการบอกความแตกต่างของการใช้ go, do and play กับชนิดของกีฬาต่างๆนักเรียนสามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับกีฬาที่ชอบได้และนักเรียนก็สามารถเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้ถามเพื่อนๆได้นั่นเอง Are you ready for the lesson, guys?
1: Yes.
0: This one.Let's take a look at the board first. So you can choose the score that you want. If you like 100, just shoot one. If you like 10. ซึ่งคะแนนความยากง่ายนะคะของคำศัพท์จะอยู่ที่คะแนนของมัน Who want to be the first one? Who want to be the first group? Okay. Touch your ears first. I will pick the first group, okay?If you hear the word go, just raise your hand, okay? Okay, everyone, 3, 2, 1, go. Group 5. Which one? 50. Group 1. What is it? Grab the microphone.
2: Volleyball.
0: Volleyball. Everyone say volleyball.Okay, you got 50 point, right? 50. มาเอาคะแนนไปนะคะ50คะแนนวันนี้เราจะมารวมคะแนนกันว่าเด็กได้เท่าไหร่50นะครับ You got 50. Okay, the next group. Okay, touch your ear, touch your ears. เฉพาะกลุ่มอื่นนะคะยกเว้นกลุ่มที่5เอากลุ่มที่5เอามือลงก่อนนะคะโอเค 3, 2, 1Go, go. Raise your hand when you heard go. 3, 2, 1, go. Go 4.
3: 100.
0: Okay, let's see. Look at the picture. Can you answer it? What is it? Go 4 first. Go 4 first. What is it? What is this one? 3, 2, 1, time's up, time's up. Who can answer this question? Okay, touch your ear, touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 6. What is it?
4: Ashley,
0: that's right. You got 100. Okay, this one. Okay, Ewa, come to pick this one.Welcome. Okay, the next one. Group 5 and group 6, you don't have to answer at this time, okay? Group 1, 2, 3, and 4. Listen again and shoot. I will let group 4 again first. Group 4, choose one. I will let you choose one. You can do it, you can do it. Which one? Which one you like?60. Let's see. What is this one?
3: 60. Table tennis.
0: It's not correct. Okay. 1, 2, 3.Okay, group 1, 2, 3. Listen. And count. 3, 2, 1, go. Group 3. What is it? What kind of this sport? What the name? What is the name? Look at that. Look at the picture.
5: Tennis.
0: Tennis, I think so. This one is tennis. 60, okay. Okay, now you got 60 points. 60. Then...Okay, now we have group 1, 2, and 4 first. Okay. Group 4, I will let you pick one again. เดี๋ยวให้กลุ่มที่4เลือกก่อนนะคะ
3: 40. What is this one?
1: Basketball.
3: One more time, please.
1: Basketball.
3: Basketball. Do you agree with Lian Tong?
2: Yes.
3: Yes. Everyone say basketball.
2: Basketball.
3: Okay. What? How many points you got? 40, right? Okay. ตอนนี้เหลือ2กลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้ตอบ you got 40.
4: Thank you.
3: Group 1 and group 2. Who want to be the first one? Okay, touch your ears and then 3 2 1 go. Group 2, sorry. Which one? 70. What is this one?
1: Boring.
3: Bowling. Everyone say together, bowling.
2: Bowling.
3: That's right. You got 70. And group 1. What score do you like?
5: 30.
3: What is it? This one is? Everyone say together, badminton.
2: Badminton.
3: Badminton. One more time. Badminton.
2: Badminton.
3: And The second round, รอบถัดไปนะคะทุกกลุ่ม every group touch your ears and then 3, 2, 1, go group 2 okay, last one
1: 20
3: what is it?
1: Football.
3: Football, that's right. Everyone say together, football.
2: Football.
3: Okay, and the last one, 10 point. This one. Okay, 10 point. Touch your ears, guys, touch your ears. Touch your ears. And then, 3, 2, 1, go. Group 3. Which one?
1: Golf.
3: Everyone say?
1: Golf.
3: Golf. Golf. Okay, let's check. You got 10 points now. Okay, let's count. How many points that you got? Group 1? 30. How many points? 90. 70. 40. Not 14, Rian Tong. 40. 50. And the last one? 100. Clap your hand for yourself first. Good job. ดีมากแสดงว่านักเรียนรู้จักชนิดของกีฬาดีแล้วใช่ไหมคะถูกต้องไหมโอเค so the next one everyone you have to let's get what I love to do when I have free time what do you get นักเรียนคิดว่าทิชปิ่นชอบกีฬาชนิดใด what do you get can you get
6: swimming
3: badminton okay I will show you the answer this one Okay, everyone, what sport do I like?
2: Swimming.
3: ค่ะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศนะคะกีฬาสีเมื่อปีที่แล้วนะคะที่ครูช่วยเทรนนักเรียนนะคะในกีฬาว่ายน้ำนั่นเอง Because I like to swimming. Everyone say I like to go swimming.
2: I like to go swimming.
3: จากบทเรียนก่อนๆที่เราเคยเรียนนะคะเวลาเราใช้คำว่า like, love or enjoy เราจะตามด้วยคำนามถูกต้องไหมจำได้ไหมเราจะตามด้วยเจอรันที่เป็นคำนามใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ที่เชิญจะให้เราฝึกใช้การใช้ I'd like to follow by verb so we have three verb for today what is it what are they what are they
2: play
3: do and go that's right ซึ่งกีฬาแต่ละประเภทก็จะใช้ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนเลยนะคะกับกิจกรรม snatch the card วันนี้นักเรียนเห็นใบบัตรคำของตัวเองแล้วใช่ไหม Do you see your word cards on your table? นักเรียนได้บัตรคำบนโต๊ะแล้วใช่ไหมคะถูกต้องเดี๋ยววันนี้เราจะได้ใช้บัตรคำนะคะในการตอบคำถามแต่ก่อนที่เราจะไปใช้นะคะในการบอกความชอบของเรานักเรียนจะต้องมาเรียนรู้การใช้ play, do and go. You have to know about how to use play, do and go with your favorite sports.Okay, first one, we use play. We use play one. กีฬาที่เราจะใช้คำว่า play นะคะ Play is used with balls

0: sports or competitive games where we play against another person. เราจะใช้คำว่า play ต่อเมื่อกีฬานั้นเป็นแบบไหนเอ่ย ball sport เราจะใช้ play ต่อเมื่อกีฬาชนิดนั้นมีอะไรคะลูกบอลหรือกีฬาที่เป็นอย่างไรกีฬาที่เป็นการแข่งขันถูกต้องซึ่งเราเนี่ยจะต้องมีผู้ต่อสู้ด้วยนะคะถ้ากีฬาเป็นแบบนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะมี4อย่างด้วยกันนะคะถ้ามีกีฬาที่เป็นลูกบอลมีอะไรบ้าง Let's take a look at them Football Basketball Baseball Tennis and Golf หรือเราจะใช้คำว่า play เมื่อมันเป็นกีฬาที่เป็นทีมเช่น soccer and football is the same meaning yeah. rugby do you know rugby
1: yes.
0: have you ever seen them or have you ever played เคยเล่นรักบี้ไหมคะเคยด้วยหรอดีมากเลย what about hockey
1: hockey
0: ก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะที่มีลูกเหมือนกันมีไม้นะคะมีอุปกรณ์ต่อไปกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ have you ever played chess do you know chessเรียนรู้จักอะไรคะ chase what is it หมากอะไรคะหมากรุกใครเล่นหมากรุกเป็นบ้าง who can play chase chase เป็นกีฬาที่มีกติกานะคะมีกติกาเพราะฉะนั้นก็จะถูกจัดในการใช้ play เช่นเดียวกัน and the last one competition กีฬาที่เป็นการแข่งขันเช่น badminton เราก็จะใช้ play กับกีฬาชนิดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูนะคะตัวอย่างของกีฬาที่เราจะใช้ playOkay, everyone, I will show the picture. When I show the picture, you have to say, I like to play, followed by the word, okay? Are you ready?
1: Yeah.
0: Okay, the first picture. What is this one? What is the word? What is the sport? Football. Everyone say, I like to play football.
2: I like to play football.
0: What about this one?
3: Basketball.
0: What you say? I like to play basketball. What is this one?
4: Table tennis.
0: I like to play table tennis. เกตดูนะคะว่ากีฬาแต่ละอย่างจะมีอะไรคะ they have ball, right? They play with the ball. Next one. What is it? What kind of the sport?
5: Badminton.
0: Everyone say, I like to play. You like to play badminton. Which one? This one. I like to play volleyball. That's right. Next one. I like to play golf. Very nice. Okay. Everything that we talked about, it's ball sport, right?กีฬาที่เราพูดมาทั้งหมดทั้ง6อย่างที่ยกตัวอย่างนะคะก็จะมีลูกบอลเราจะใช้คำว่า play that's right the next one is the word do is used with an individual activities or exercise that not use a ball เมื่อสักครู่เป็น team sport แล้วนักเรียนคิดว่า individual จะแปลว่าอะไร individualเมื่อสักครู่เป็นทีมตอนนี้ต้องเป็นกีฬาเดี่ยวถูกต้อง individual นะคะหรือว่ากีฬาเดี่ยวสิ่งที่กิจกรรมที่เราทำแบบเดี่ยวๆและเราไม่ใช้อะไรไม่ใช้ลูกฟุตบอลมีอะไรบ้างเช่น everyone say gymnastic อันนี้อะไรคะ do you know Arabic dance Arabic right and the last one yoga yesThis one is the activity that we do alone. เราทำคนเดียวถูกต้องไหม Gymnastic เราก็ฝึกคนเดียว Aerobic เราเต้นกับใครคะแล้วก็โยคะก็คือสิ่งที่เราทำคนเดียวนั่นเองต่อไป Martial arts นะคะหรือว่ากีฬาอะไรคะศิลปะการต่อสู้ถูกต้องยกตัวอย่างเช่น Judo we use do judo which one this one we do karate and the last one we do taekwondo สำหรับกีฬาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเราจะใช้คำว่า do that's right for example

0: to say I like to do
1: yoga.
0: Everyone say I like to do yoga.
2: I like to do yoga.
0: This one. I like to do karate. The last one.
2: I like to do gymnastics.
0: Okay, that's right. นะคะกีฬาที่เราทำคนเดียวฝึกคนเดียวเราจะใช้ do นั่นเองต่อไป how to use go. Go is used with movement or activity that end ing end with ing หมายความว่าเราจะใช้ go ต่อเมื่อกิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่มี movement หรือว่าการเคลื่อนไหวมากๆโดยเฉพาะกิจกรรมที่เติม ing อยู่เป็นหลักนะคะ we can we go somewhere to do something และกิจกรรมเหล่านี้เราจะต้องเดินทางออกไปทำด้านนอกหรือว่า outdoor activities นั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่ลงท้ายด้วย ing เช่น
2: swimming
0: running
2: jogging
0: cycling
2: serving
0: หรือว่า outdoor activity เช่น we goHiking, something like that. นักเรียนเรียนรู้วิธีการใช้ทั้ง3คำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งนักเรียนจะต้องใช้ I like to go. What is it?
3: Skateboarding.
0: You can say I like to go skateboarding.
2: I like to go skateboarding.
0: This one.
2: I like to go bowling. I like to go.
0: Cycling.
2: Cycling.
0: Okay. Next. What is it?
2: I like to go swimming.
0: That's right.
2: I like to go
3: scuba driving.
0: Scuba driving. One more time. I like to go scuba driving.
2: I like to go
4: scuba driving.
0: Scuba driving ก็คือการดำน้ำนะคะ And the last one.
2: I like to go
0: windsurfing ถูกต้องนะคะจำได้ไหมวิธีการใช้ play do and go เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมนี้นะคะโดยเดี๋ยววันนี้ทีเชอร์จะให้พูดหมดเลยทุกคนเลยนะคะผ่านกิจกรรม snatch the card ตอนนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคือ you have to snatch the card first นักเรียนเลือกฉกกีฬาที่นักเรียนจะใช้ตอบมาเลยคนละ1ใบอ่ะแต่ละคนคนละ1ใบ pick it first โอเค only one นักเรียนเลือกนะคะคำศัพท์จากบนโต๊ะของตัวเองเลยโอเค have you done it เรียบร้อยไหมคะโอเค raise your hand if you finishใครได้แล้วยกมือ raise your hand โอเค put your hand down วางมือลงนะคะ teacher จะถามพวกเรา I will ask everyone students I will ask you the question what sport do you like to do let's check about your wordนักเรียนดู Let's check about your sport that you choose นักเรียนดูนะคะว่ากีฬาที่นักเรียนเลือกมาเนี่ยต้องใช้คำว่าอะไรทีเชอร์จะให้พวกเราลุกพูดที่โต๊ะทุกคนเลยนะคะด้วยคำถามเดียวกันแต่คำตอบจะแตกต่างกันทุกคนจะต้องพูดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเค so I will start with the highest score one กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดนะคะจะได้เริ่มพูดก่อนนะคะLet's check your sport and review it. Let's check. Are you ready?
5: Yes.
0: เดี๋ยวเราจะฟังเพื่อนก่อนนะคะเพื่อนจะพูดทีละคนนักเรียนจะได้พูดทั้งหมดเลยวันนี้ Who want to be the first one? Who want to be the first one? Yeah. Okay. Yeah. What sport do you like to play?
6: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. The next one. เพื่อนได้คำว่า volleyball นะคะ
6: I like to go cycling.
0: You like to go cycling. The next one.
6: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Next one, please.
6: I like to go swimming.
0: You like to go swimming.
1: I like to play badminton.
0: You like to play badminton. Clap your hand for group 6. Good job. เมื่อสักครู่นะคะเพื่อนเลือกใช้คำศัพท์ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยต่อไป the next one I will move to group 5 I move to group 5 then group 4 then group 3 2 and 1 is the last one are you ready
5: yeah
0: what sport do you like to do
5: I like to do
0: no what sport do you like to do
5: I like to go sorry I like to play badminton.
0: Correct, that's one. You like to play badminton. Next one.
7: I like to play volleyball.
0: One more time, please. I can't hear you.
7: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball.
6: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
8: I like to play badminton.
0: You like to play badminton.
9: I like to play golf.
0: You like to play golf. So, group 5, group 5. Teacher, จะเปลี่ยนใจดีไหม? Group 5. Which group would you like to continue? Would you like to be continue? Group 1. Okay, group 1.กลุ่มที่5เลือกให้กลุ่มที่1พูดต่อนะคะโอเคกาต้ากาต้า what sport do you like to do
10: I like to go skateboarding
0: very nice next one what sport do you like to play
11: I like to play badminton
0: you like to play badminton ต่อไปณเดชค่ะ what sport do you like to play ณเดช
12: I like to play basketball.
0: You like to play basketball.
13: I like to play football.
0: You like to play football. Burger, what sport do you like to do?
14: I like to do karate.
0: Okay, nice. Which group you want to be the next one? กลุ่ม number 4
15: I like to go swimming
0: You like to go swimming next one
16: I like to play volleyball
0: You like to play volleyball next one please
16: I like to play volleyball
0: Okay next one
17: I like to play badminton
0: You like to play badminton next one please
18: I like to play basketball.
0: You like to play basketball. Next one, เหรียญทอง
19: I like to play football.
0: You like to play football. So, which group you want to be the next one? Two.
19: Okay. Two.
0: Two. Okay. Nice. Okay. What sport do you like to play?
20: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Next one.
21: I like to go scuba diving.
0: You like to go scuba diving. Next one.
22: I like to play bowling.
0: You like to
22: play bowling.
0: You like to play bowling. Is that correct? You have to use go one more time.
22: I like to go bowling.
0: You like to go bowling. Next one.
23: I like to do karate.
0: You like to do karate, that's right. Next one.
24: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. Okay, next one, group three. What sport do you like to do?
23: I like to go swimming.
0: You like to?
23: I like to go swimming.
0: Go swimming, that's right. Next one.
1: I like to play volleyball.
0: You like to play volleyball. Next one.
2: I like to do karate.
0: You like to do karate. Next one.
3: I like to play table tennis.
0: You like to play table tennis. And the last one. What sport do you like to do?
4: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, everyone clap your hand for yourself. เก่งมากเลยนะคะแสดงว่านักเรียนนะคะสามารถเลือกใช้ play do and go ได้อย่างถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไว้เลยEveryone next part you have to look at your worksheet number 69 this one is find someone who you have to find your friends you have to find your friend maybe threeor five friends to ask about the sport that they liked นะคะนักเรียนจะต้องหาเพื่อนนะคะ3ถึง5คนและไปถามเพื่อนๆนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆถึงกีฬาที่เขาชอบ Everyone you have to ask these sentence Can you repeat after teacher? Can you? Yes, everyone repeat after teacher. What sport do you like to play?
5: What sport do you like to play?
0: Or what sport do you like to do?
5: What sport do you like to do?
0: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินคำถามไม่ว่าจะเป็น What sport do you like to play? Or what sport do you like to do? It is the same meaning, right? คือการถามถึงกีฬาที่หนูชอบทำนะคะหนูก็เลือกตอบ I like to play, I like to do, or I like to goFollow by your answer. Do you understand?
5: Yeah.
0: Okay. เดี๋ยวตอนขั้นตอนนี้นะคะขอให้นักเรียนเขียนชื่อเพื่อนคนที่หนึ่งลงไปก่อน You have to write down number one. Your friend number one. เขียนชื่อเพื่อนลงไปก่อนคนที่หนึ่งแล้วเราค่อยพุ่งไปหาเพื่อนนะคะนักเรียนไปทางทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูด้วยนะคะโอเค Then you have to put your friend number two. เขียนชื่อเพื่อนคนที่สองลงไปนะคะเราอยากถามใครเราเลือกคนนั้นนักเรียนจะเลือกถามทีเชอร์ปิ่นก็ได้นะคะต่อไป you have to write your friend number three. Then.Okay. Write your friend names. Number four. เพื่อนคนที่สี่ And then your friend number five. ค่ะเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะคะสัมภาษณ์เพื่อนๆจากนั้นคุณครูจะเลือกตัวแทนหรือเราอาจจะได้ผู้โชคดีครูอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนออกมาสาธิตวิธีกรรมและวิธีการตอบนะคะโอเค Are you ready?
5: Yes
0: Okay, take your time. Let's go.

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Put your pen down. Ladies and gentlemen, please put your pen down first. So I gave you a little bit of time, right, to talk with your friend. Have you finished?
1: Yes,
0: you're finished already. So I would love to show the volunteer student who going to present you about the conversation. Could you please clap your hand for the first pair? คู่แรกค่ะ Come next to me, please. Okay. เดี๋ยวนักเรียนจะต้องสลับกันถามตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะ Okay, are you ready?
2: Yes.
0: Who wants to be A first? A, B, and then you swap, okay? Let's go.
3: What sport do you like to play?
4: I like to play table tennis. What sport do you like to play?
3: I like to go swimming.
0: You like to go swimming. Nice. Clap your hand for your friend. Good job. The next pair. Who want to be the next pair? Okay, let's see. Nadet and thank you. You are going to be A, right?
5: Yeah.
0: Okay, everyone, thank you. Going to be A first.
6: Yes.
0: Listen carefully. Let's go.
7: What sport do you like to play?
8: I like to play basketball. What sport do you like to play?
7: I like to play football.
0: Clap your hand for your friend. Good job. Of course. Okay, who wants to be the next pair? ใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหม
9: กันตากันตากันตาอยาก
0: โอเคเรียนทองเรียนทองกับใครเอ่ยกับบอสนะคะไปเลยค่ะผมโอเค guys who wants to be A first โอเคเรียนทอง going to be A first เดินเข้าไปใกล้ๆหน่อยค่ะ
10: What sport do you like to play?
7: I like to play football. What sport do you like to play?
10: I like to play football.
0: You like to play football. Okay, clap your hand for your friends. Good job. Who want to be the next one? ใครอยากออกมาอีกไหมคะมีไหม Okay, burger ครับเสิร์ฟครับ Nice. Don't forget to pick the microphone, please.
11: Pick.
0: You can borrow your friend. Okay. Who wants to be A first?
7: What sport do you like to play?
12: I like to do karate. What sport do you like to play?
7: I like to play football.
0: Burger บอกว่า I like to
12: do karate.
0: Okay, nice. Clap your hand for your friend. Good job. Who wants to be the next one? มีใครอยากพูดอีกไหมคะมีไหมโอเควีอาวีอาวีอาโอเคค่ะวีอาก่อนคนแรกคนอีกคนหนึ่ง
13: อีกคนหนึ่งจะตาม
0: ขอเป็นสุภาพสตรีอันนี้ beautiful lady โอเคยาย่า go ahead ยาย่า go ahead หรือวันนี้จะเป็นแพนเค้กดีโอเค we are and code นะคะ code come closer please okay who want to be A okay go
10: what sport do you like to play
14: I like to play volleyball what sport do you like to play
10: I like to go scuba diving
0: wow that's right clap your hand for your friend good job มากนะคะEveryone, you done it perfectly. นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะทั้งการถามแล้วก็การตอบนะคะต่อไปนะคะนอกจากที่เราจะได้พูดแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะให้นักเรียนเมื่อมีเวลานะคะนักเรียนก็ไปเขียนข้อมูลที่นักเรียนได้สัมภาษณ์เพื่อนๆด้วยการใส่ชื่อของเพื่อนตามด้วยคำว่า likes to do or to play it depend on their answer right so don't forget to put s after like ถ้านักเรียนเขียนบรรยายนะคะเป็นชื่อของบุคคลหนึ่งคนนักเรียนจะต้องทำยังไงกับคำว่า like คะ
6: เ
0: ติม s นะคะ for example Peter likes to play football นักเรียนสามารถนำไปเขียนข้อมูลของเพื่อนนะคะในเวลาที่นักเรียนว่างได้นะ เดี๋ยวทีเชอร์จะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้เราสรุปบทเรียนด้วยกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คำว่า I like to you have to follow by the verbs so you can choose I like or I love or I enjoy to play to go or to do it depend on the rules right you use play when we talk about the sport like the ball sport or the team sportFor example, I like to play football, I like to play tennis, or I like to play golf. In the other hand, we use go when we talk about the outdoor activity. For example, I like to go swimming, I like to go running, I like to go hiking. And the last one, we use do when we talk about a sport that we do it alone.หรือที่จะศิลปะการป้องกันตัวยกตัวอย่างเช่น I like to do yoga I like to do karate I like to do gymnastics okay everyone do you understand the rules นักเรียนจำกฎเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเผื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตจริงนะคะโอเค so everyone you have to answer my questions let's take a look at the picture first who is it of course that is me soCould you please answer me the questions? What sport does she like to play? Look at that one. We have to answer like she likes to follow by the verb, the correct. Which one is the correct one? A, B, C, or D? Who thinks she likes to play shooting? Raise your hand. We choose A.Or she likes to do shooting. Raise your hand. The last one, she likes to go shooting. C one. Which one? The correct one is she likes to go shooting. Clap your hands for yourself. กิจกรรมที่เราจะต้องไปทำด้านนอกเราก็จะใช้คำว่า go นั่นเองนะคะตามที่เราได้เรียนรู้ไปโอเคสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเหลือเวลาที่จะเรียนอยู่ด้วยกันอีกไม่กี่บทเรียนแล้วนะคะ next one is can you do it นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่กันในเรื่อง can you do it หรือว่าคุณสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือใบงานทั้งหมด3ใบงานด้วยกันนะคะรบกวนคุณครูปลายทาง you have to prepare all of the worksheet for your students okay thank you for that one okay everyone are you happyโอเควันนี้ทำได้ดีมากเลยนะคะ you all are very good at English you are get better and better every day ทุกครั้งที่นักเรียนฝึกภาษาอังกฤษนักเรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆนะคะโอเค nice to see you today and I hope to see you next time

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th

ครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เอาละครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาถึงเรื่องของอะไรแล้วลูกก่อนหน้านี้นะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปหรือยัง
1: เร
0: ีย
1: นแล
0: ้
1: ว
0: ในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับสุโขทัยไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยเป็นไงครับสุโขทัยมีมรดกทางวัฒนธรรมที่หลายอย่างไหม
1: หลายค
0: ่ะมีมรดกทางวัฒนธรรมหลายอย่างเลยเช่นอะไรบ้างลายสื่อไทยวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับศาสนาอะไรเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธมีอะไรอีกวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพในการทำนาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกการปกครองการปกครองในสมัยสุโขทัยเนี่ยที่เราเรียนมาตอนต้นปกครองแบบไหนครับพ่อปกครองลูกตอนปลายปกครองแบบไหนธรรมะราชานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเรียนไปนะครับเราได้เรียนทั้งผ่านสื่อที่เป็นวิดิทัศน์และก็เรียนผ่านหลักฐานที่เราใช้ในการศึกษาการเราศึกษาจากอะไรลูกศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่1เราได้ศึกษาได้นำเสนอไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นถึงพัฒนาการด้านการปกครองเศรษฐกิจเห็นไหมเห็นป่ะเห็นเศรษฐกิจไหมเห็นเศรษฐกิจเป็นไงครับไม่มีการเก็บภาษีหรือเรียกว่าค่าจะกอบไม่มีการเก็บจะกอบค่าผ่านทางใช่ไหมครับแล้วก็เน้นการค้าขายแบบไหนครับเสรีนะครับจากข้อความต่างๆเนาะนะครับทีนี้มีอะไรอีกบ้านเมืองเป็นไงครับอาณาเขตมีเพื่อนบอกว่าอาณาเขตของบ้านเมืองทำไมครับมีความกว้างใหญ่กลุ่มไหนที่นำเสนอเกี่ยวกับอาณาเขตจำได้ป่ะกลุ่มหนึ่งได้นำเสนอไปนะครับที่บอกว่าทิศเหนือถึงไหนทิศใต้ถึงไหนนะครับเอาล่ะในวันนี้นะครับเราก็จะมา

อ่ะพูดถึงเรื่องความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยที่ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันและให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยโดยเห็นความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมสุโขทัยที่ส่งต่อมา

0: ดีไหมครูจะสุ่มเลขที่จากลูกบอล นะครับเรามาดูคำถามแรกพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรเรามาดูเลขที่ไหนจะตอบนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีลุ้นมากเลขที่16ครับมาหรือเปล่าทวนคำถามอีกรอบนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้อย่างไรลูก
1: ไว้ในศิลาจารึกค่ะ
0: วางไว้ในศิลาจารึกคือวางเรื่องอะไรครับ
1: เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสมัยพ่อขุนรามคำแหงค่ะ
0: เกี่ยวกับความเป็นอยู่ใกล้ละใกล้ละลองนึกสิครับว่ามีเพื่อนหนึ่งกลุ่มแนะนำเสนอเรื่องนี้ไปด้วยมีผลงานสำคัญของพ่อขุนรามคำแหงเลยที่เพื่อนได้นำเสนอไปทรงประดิษฐ์อะไรครับ
1: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยค่ะ
0: ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยเกิดขึ้นนั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนก็คือนะครับพ่อขุนรามคำแหงได้วางรากฐานในเรื่องของภาษาไทยไว้ก็คือได้ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้ซึ่งเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยที่ใช้ในปัจจุบันก็มีพัฒนาการต่อมาเรื่อยๆจนเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งมีจุดกำเนิดมาจากลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ไว้ไหนกลุ่มไหนนำเสนอเรื่องนี้กลุ่มที่5ใช่ไหมครับที่ได้นำเสนออ่ะผ่านไป1ข้อ2ครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรอันนี้เราจะเชื่อมโยงนะครับพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะครับได้ทรงทำไมครับประดิษฐ์ลายสื่อไทยไว้แล้วส่งต่อมาถึงปัจจุบันไหมส่งต่อมาถึงปัจจุบันก็คือมีพัฒนาการทำให้เกิดเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันทีนี้พอมาถึงสมัยของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยเช่นกันทีนี้ครูเลยอยากจะถามนักเรียนว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับพระองค์ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไรเลขที่เป็นเลขที่2ตัว2ตัว2ตัวที่เหมือนกันเลขที่22ครับมาหรือเปล่าครูขอทวนคำถามอีกรอบนะครับก็คือในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป็นตัวอย่างในการใช้ภาษาไทยอย่างไร
1: ใช้อย่างถูกต้องค่ะ
0: นักเรียนเห็นตัวอย่างได้จากอะไรครับ
1: หนังสือแล้วก็พระราชดำรัสค่ะ
0: หนังสือและพระราชดำรัสนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากเพราะก่อนหน้านี้เราก็เคยเรียนเกี่ยวกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมครับที่พูดถึงเรื่องของการใช้ภาษาไทยนะครับเอาละครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยการแปลภาษา จะเห็นได้จากงานพระราชนิพนธ์เช่นนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโต

0: โอ้พระมหาชนกเรื่องทองแดงและพระราชดำรัสนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเอาละครับข้อต่อมานะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาอย่างไรปิตุราชาหมายถึงอะไรครับเก่งมากพ่อพองลูกนะครับพ่อปกครองลูกนี้เป็นการปกครองในสมัยไหนครับ
1: สุโขทัย
0: สุโขทัยตอนไหน
1: ตอน
0: ต้นนะครับโดยเฉพาะเราจะเห็นได้ชัดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทีนี้ครูก็เลยถามว่าในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรอ่ะเรามาดูครับเลขที่มีเพื่อนบอกว่าอยากให้เป็นเลขตัวเดียวนะอุ๊ยจริงคำขอนั้นสมปรารถนาเลขที่4ครับนักเรียนคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นปิตุราชาหรือพ่อปกครองลูกเนี่ยอย่างไรครับ
2: มีการช่วยเหลือประชาชนอย่าง
0: มีการช่วยเหลือประชาชนนะครับเมื่อประชาชนตกทุกข์ได้ยากใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับมีอะไรอีก
2: ใกล้ชิด
0: มีความใกล้ชิดกับ
2: ราษฎร
0: กับประชาชนราษฎรนั่งลงปรบมือให้เพื่อนเยี่ยมมากนะครับมีผู้ช่วยหลายคนเลยนะครับเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกันเมื่อกี้เพื่อนตอบมาว่าทำไมครับช่วยเหลือราษฎรใช่ไหมครับช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ทำไมครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนหรือราษฎรนะครับเหมือนที่เพื่อนตอบเลยนะครับในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรและเสด็จเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเหมือนกับใครเลยครับ
1: พ่อขุนรามคำแหง
0: เราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนก็เป็นยังไงครับพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนพระองค์ก็เป็นไงลูกทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือประชาชนนะครับพาชาติไทยผ่านพ้นเรื่องต่างๆมาใช่ไหมครับแล้วก็เป็นไงครับพระมหากษัตริย์เป็นไงทรงใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเราจะเห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10เนี่ยพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมประชาชนทุกโหนทุกแห่งทำไมครับเมื่อตอนเสด็จเยี่ยมประชาชนก็ทำไมครับได้เข้าเฝ้าเข้ารับเสด็จนะครับพระองค์ก็ทำไมครับได้ถามถ่ายถึงความเป็นอยู่นะครับและก็เมื่อพื้นที่ใดมีความเดือดร้อนพระองค์ก็ทำไมครับเข้าช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขเข้าช่วยเหลือนะครับหรือมีเหตุการณ์ต่างๆก็จะมีการทำไมครับพระราชทานนะครับสิ่งของต่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นต้นนะครับเราจึงได้เห็นทำไมครับพระมหากษัตริย์ไทยนี้ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้มีความใกล้ชิดกับประชาชนและช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดนะครับเอาล่ะครับข้อต่อมาในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10

0: ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรจำได้ไหมครับธรรมราชาธรรมราชานี้เราจะเห็นได้เด่นชัดในสมัยสุโขทัยตอนไหนครับตอนปลายนะครับมีพระมหากษัตริย์หนึ่งองค์เลยก็คือใครครับพระอะไรนะพระมหาพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพญาฤทัยที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับทรงเป็นผู้พระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงนะครับทีนี้เรามาดูอุ้ยอุ้ยใบนี้แน่นมากครูพับไว้แน่นมากเลยใบเนี้ยเลขตัวเดียวมีเพื่อนบอกว่าเลข9เลข9กับหัวเลข6ครับเลขที่6มาเปล่าในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธรรมราชาอย่างไรลูก
1: ทศพิธราชธรรมครับ
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับก็คือทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับที่มีทศพิธราชธรรมนะครับคือธรรมะ10ประการนะครับสำหรับผู้ปกครองนะครับซึ่งเหมือนกับสมัยพระมหากษัตริย์สมัยไหนเลยสุโขทัยเลยเราจะเห็นว่าพระมหากษัตริย์ไทยไม่ว่ายุคสมัยไหนพระองค์ก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงธรรมก็คือปกครองด้วยหลักทศพิธราชธรรมนะครับใช้ธรรมะในการปกครองนะครับเอาละครับทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมครับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยหลายอย่างเลยที่ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเรื่องอะไรครับภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ก็ยังปกครองแบบไหนลูกพ่อปกครองลูกและยังใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์นะครับซึ่งในวันนี้ครูก็จะให้นักเรียนได้เขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันโดยให้นักเรียนเขียนสะท้อนคิดเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยที่มีส่วนในการช่วยพัฒนาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันลองทบทวนนะคำถามที่เราได้ตอบมามีมรดกอะไรบ้าง1เรื่องของภาษาไทยก็คือลายสื่อไทย2การปกครองการปกครองแบบไหนบ้างข้อปกครองลูกแล้วก็ธรรมราชาดังนั้นนะครับให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่เราได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยมาเขียนว่ามรดกเหล่านี้ส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันอย่างไรส่งต่อผ่านด้านไหนนะครับและส่งผลต่อปัจจุบันเนี่ยอย่างไรให้นักเรียนเขียนลงในใบงานที่4เรื่องสะท้อนคิดสุโขทัยโดยนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบความรู้ที่5เรื่องรุ่งอรุณแห่งความสุขถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือได้เลยครับ

0: ทีนี้มรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราม
1: ีการปกครอง
0: มีการปกครองมีลายสื่อไทย
1: วัฒนธรรม
0: วัฒนธรรมศิลปกรรม
1: พระพุทธเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: การมีการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาใช่ไหมครับปัจจุบันเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยไหม
1: เป
0: ็นใช่ไหมครับนักเรียนลองเขียนเลยนะครับสิ่งที่นักเรียนพูดมาเนี่ยเยี่ยมมากให้นักเรียนลองเขียนว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ส่งผลต่อปัจจุบันอย่างไรนะครับเช่นลายสื่อไทยก็ทำไมครับมีพัฒนาการต่อมาเป็นพยัญชนะไทยตัวอักษรไทยที่ใช้กันในปัจจุบันและในสถาบันของพระมหากษัตริย์เองก็มีการนำการปกครองแบบทั้งพ่อปกครองลูกที่เน้นพระมหากษัตริย์กับประชาชนเป็นไงใกล้ชิดการบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรเมื่อเดือดร้อนใช่ไหมครับแล้วก็ธรรมราชาสถาบันพระมหากษัตริย์นำมาใช้ยังไงลูก
1: ใช
0: ้ทศพิธราชธรรม10ประการในการปกครองประชาชนคือปกครองด้วยหลักธรรมะใช่ไหมครับใช้ธรรมะในการปกครองนอกจากนี้มีอะไรอีกด้านศาสนาก็คือทำไมพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นรากฐานที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่ไหมครับก็นำมาสู่การวางรากฐานประเพณีต่างๆเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาลงมือเขียนได้เลยครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้เข้าใจไหมลูกครูให้เราเขียนสะท้อนคิดนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของสมัยไหน
1: สม
0: ัยสุโขทัยจากการตอบคำถามไปนะครับเราจะเห็นได้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยมีอะไรบ้าง
1: ภาษา
0: ในเรื่องของภาษาก็คือ
1: การปกครอง
0: ในเรื่องของภาษานี่คืออะไร
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
2: การปกครอง
0: การปกครองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับก็คือการปกครองลูก
2: พ่อ
0: ปกครองลูกจะเป็นยังไงพระมหากษัตริย์กับประชาชนจะเป็นยังไงกันครับมีความใกล้ชิดกันใช่ไหมครับดูแลประชาชนทำไมครับอย่างใกล้ชิดบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรแสดงว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ทรงเปรียบเสมือนอะไรครับเป็นพ่อของประชาชนที่คอยดูแลประชาชนคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับแล้วต่อมานอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงใช้อะไรในการปกครองอีกใช้อะไรนะยังทรงเป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองนะครับใช้ธรรมะในการปกครองก็คือทศพิธราชธรรมนะครับตอนนี้เริ่มเขียนได้หรือยังนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกศิลปกรรมต่างๆนะครับงานสถาปัตยกรรมศิลปกรรมล้วนเป็นมรดกที่ปัจจุบันเรายังเห็นไหมแล้วหลายที่เป็นสถานที่อะไรในปัจจุบันสถานที่ในการศึกษาประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับลงมือเขียนได้เลยเยี่ยมมากนะครับ

0: กลุ่มนี้เขียนถึงไหนแล้วลูก
1: เขียนถึงการปกครอง
0: มีอะไรบ้างที่เราเขียนมามี
1: ลายสื่อไทย
0: ลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: เราจะเห็นใช่ไหมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการดูแลประชาชนราษฎรและให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรอีกที่เราเขียนมาการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยแล้วส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันเป็นพยัญชนะที่เราใช้ในปัจจุบันแล้วก็ทำไมครับพระมหากษัตริย์ในทุกยุคทุกสมัยก็ทำไมครับให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตัวอย่างเช่นในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็มีพระราชนิพนธ์ใช่ไหมครับมีงานพระราชนิพนธ์มีพระราชดำรัสที่ล้วนแต่ทำให้เห็นถึงพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องก็คือการใช้ภาษาไทยเราต้องใช้อย่างถูกต้องนะครับพระองค์เป็นทั้งตัวอย่างของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและก็ทรงทำไมครับให้คนไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องด้วยนะครับ

0: อ่ะกลุ่มนี้ล่ะเขียนถึงเรื่องไหนมีอะไรบ้าง
1: ลายสื่อไทย
0: มีลายสื่อไทย
1: การปกครอง
0: มีอะไรอีก
2: ป
0: ่าวัฒนธรรมลายสื่อไทยการปกครองเนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะเข้าใจละนะครับจากฟังที่ครูอธิบายเพื่อนกลุ่มอื่นฟังทีนี้มองมากลุ่มของนักเรียนเนี่ยด้านศิลปกรรมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้าง
1: ศิลปกรรมก็คือวัฒนธรรมในวัฒนธรรมในสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและวรรณกรรม
0: วรรณกรรมที่สำคัญมีอะไรบ้าง
1: วรรณกรรมที่สำคัญ
0: อะไรนะอะไรพะร่วงพะร่วงนะ
1: ไตภูมิพะร่วง
0: เออไตภูมิพะร่วงใช่ไหมครับไตภูมิพะร่วงเนี่ยถือเป็นวรรณกรรมที่สำคัญในสมัยสุโขทัยและมีอิทธิพลต่อความเชื่อต่อวัฒนธรรมของคนไทยในปัจจุบันเลยนะนะครับเรื่องของไตภูมิพะร่วงนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของศิลปกรรมหรือจะเป็นในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยปัจจุบันสถานที่ต่างๆมรดกต่างๆปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอะไรในปัจจุบันละ
1: มรดกโลกแล้วก็แหล่งท่องเที
0: ่ยวเป็นมรดกมรดกโลกแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงมือเขียนได้เลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนทีนี้ทุกกลุ่มเขียนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วทีนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยออกมานำเสนอแต่ว่าถ้าให้ออกมานำเสนอเนี่ยเราจะทำไงครับเวลาเราจะไม่ทันดังนั้นนะครับให้นักเรียนแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มในเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับถ้าจำนวนนักเรียนหลายคนเนี่ยนักเรียนก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มเล็กแล้วก็คัดเลือกตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเหมือนกับเพื่อนต้นทางก็ได้ตอนนี้ครูให้เพื่อนต้นทางนะครับแลกเปลี่ยนกันอ่านนะครับและให้ตัวแทนทุกกลุ่มออกมานำเสนอกลุ่มละ1คนนะครับให้ออกมานำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับเราเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนนะครับ
1: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันมีหลากหลายมากมายได้แก่ภาษาศิลปะความเป็นอยู่วัฒนธรรมศาสนาการปกครองโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันดังนี้ภาษามีการออกแบบมาใช้ในสมัยสุโขทัยและนำมาพัฒนาตัวอักษรไปเรื่อยๆจนถึงตัวอักษรที่เราใช้ในปัจจุบันศิลปกรรมเช่นวัดเจดีย์หรือบ้านเรือนต่างๆความเป็นอยู่ในสมัยสุโขทัยจะมีการค้าขายที่เสรีไม่เก็บภาษีผ่านทางศาสนาที่คนในสมัยสุโขทัยส่วนใหญ่นับถือคือศาสนาพุทธและยังมีการนับถือผีโดยมีหลักฐานมาจากวัดและพิธีต่างๆที่ถูกถ่ายทอดออกมาจนถึงปัจจุบันการปกครองในสมัยสุโขทัยจะมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้หลักทศพิธ10ประการในสมัยปัจจุบันมีการปกครองแบบประชาธิปไตยและยังมีการปกครองแบบธรรมราชาอยู่ค่ะโบราณวัตถุเช่นเครื่องครัวเครื่องใช้และเครื่องมืออาวุธต่างๆเราในฐานะคนปัจจุบันมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคนยุคสมัยสุโขทัยทั้งในเรื่องความเป็นอยู่โบราณสถานศาสนาและตัวอักษรเพื่อให้เราสามารถนำมาใช้ศึกษาได้ในทุกๆวันเราจะมีส่วนในการอนุรักษ์มรดกเหล่านี้โดยนำไปเผยแพร่และบอกต่อๆกันไปค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากครูก็ขอเติมเต็มเนาะของเพื่อนที่เมื่อกี้เพื่อนพูดก็คือหลักในการปกครองเราเรียกว่าหลักทศพิธราชธรรม10ประการนะครับจะมีทั้งหมด10ประการด้วยกันนะครับหลักทศพิธราชธรรมเป็นหลักธรรมที่พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองเนี่ยจะใช้ในการปกครองต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่ม3บอกว่ากลุ่ม3อยากนำเสนอก่อนเยี่ยมมากนะครับ
2: สะท้อนคิดในมรดกจากสุโขทัยนะครับเป็นลายสื่อไทยนะครับพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้เริ่มก่อตั้งลายสื่อไทยเพื่อให้เราเรียนและเข้าใจจนมาถึงปัจจุบันครับและเปลี่ยนมาเป็นตัวพยัญชนะที่เราเรียนอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับการปกครองตอนต้นของสุโขทัยจะเป็นการพ่อปกครองลูกอยู่ในช่วงพ่อขุนรามคำแหงครับเช่นถ้าใครเดือดร้อนก็มาสั่นกระดิ่งหน้าประตูครับพ่อขุนรามคำแหงก็จะช่วยชี้แนะและบอกครับและการปกครองตอนปลายก็จะเป็นการปกครองแบบธรรมราชาโดยใช้แบบทศพิธราชธรรมครับ

0: ก็สำหรับผมนะครับที่ผมเป็นคนไทยผมจะใช้ภาษาให้ถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีเพราะภาษาไทยเป็นมรดกตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบันครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเยี่ยมมากทีนี้ครูขอแก้ไขเพื่อนหนึ่งอย่างนะครับตัวหนังสือลายสือไทยเราใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นนะนักเรียนใช้คำว่าก่อตั้งเนาะก่อตั้งเราจะใช้กับเมืองนะครับก่อตั้งเมืองสถาปนาเมืองแต่สำหรับลายสือไทยตัวหนังสือเราจะใช้คำว่าประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นก็ได้นะครับอ่ะแต่เยี่ยมมากเขียนออกมาได้ดีอ่ะต่อไปกลุ่มไหนครับจะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งเยี่ยมมาก
2: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันเช่นลายสื่อไทยการปกครองวรรณกรรมศิลปวัฒนธรรมเป็นต้นค่ะการปกครองเช่นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่ปกครองด้วยความเมตตาและความยุติธรรมและลายสื่อไทยเริ่มมีการใช้ในสมัยสุโขทัยและสืบต่อมาทำให้เราได้มีอักษรไทยใช้ในทุกวันนี้ค่ะศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมเช่นไตรภูมิพระร่วงค่ะและนอกจากนี้ยังมีสถาปัตยกรรมในปัจจุบันมีสถานที่หลากหลายที่ทำให้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกได้ค่ะเราในฐานะคนไทยปัจจุบันรู้สึกภูมิใจที่ยังมีสถานที่ต่างๆให้ท่องเที่ยวและเป็นมรดกโลกถึงทุกวันนี้ค่ะและเราจะช่วยกันอนุรักษ์โดยช่วยเผยแพร่ไม่ทำลายและสืบทอดต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
1: เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเยี่ยมมากนะครับเอาละครับจากเมื่อกี้เพื่อนได้ทิ้งท้ายว่ายังไงครับเราต้องช่วยกันทำไมครับอนุรักษ์เผยแพร่ไม่ทำลายใช่ไหมครับและสืบทอดต่อไปอย่างเช่นภาษาเราก็ต้องใช้อย่างทำไมครับใช้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนดีกลุ่มไหนครับกลุ่มสอง
3: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะครับประกอบไปด้วยหลากหลายอย่างครับเช่นลายสื่อไทยครับการปกครองครับแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมเป็นต้นครับโดยที่ลายสื่อไทยครับเป็นต้นแบบที่มีการพัฒนามาเป็นต้นแบบของพยัญชนะไทยในปัจจุบันครับการปกครองนะคะสุโขทัยตอนปลายมีการปกครองแบบธรรมราชาครับซึ่งมีการเกี่ยวข้องกันในปัจจุบันครับคือการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนครับแล้วก็มีการใช้หลักทศพิธราชธรรมครับศิลปะวัฒนธรรมนะครับในสมัยสุโขทัยมีความรุ่งเรืองในด้านศิลปกรรมและก็วรรณกรรมครับเพราะว่ามีความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวรรณกรรมที่มีความวรรณกรรมนะครับขอยกตัวอย่างเช่นไตรภูมิพระร่วงครับและสถาปัตยกรรมในอดีตนะครับอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในปัจจุบันและก็โบราณสถานครับในฐานะที่เราเกิดเป็นคนไทยนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับแล้วก็ช่วยอนุรักษ์วัฒนขออภัยครับและช่วยอนุรักษ์สถาปัตยกรรมครับเช่นตอนที่เราไปเที่ยวครับเราก็จะไม่ทำลายครับแล้วก็จะช่วยทำให้มันไม่เกิดความเสียหายครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเนาะเพื่อนก็เสนอถึงการที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับสถาปัตยกรรมต่างๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับเมื่อเราไปเที่ยวเราก็ควรทำไมครับเราก็อย่าไปทำลายสถานที่ต่างๆนะครับเราเที่ยวอย่างเข้าใจและร่วมอนุรักษ์สถานที่นั้นๆเนาะกลุ่ม4ครับเห็นยกมือ
4: มรดกจากสุโขทัยนะครับสู่ปัจจุบันนะครับในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงทรงได้ประดิษฐ์ตัวอักษรลายสื่อไทยขึ้นมาและในปัจจุบันตัวอักษรลายสื่อไทยได้ถูกพัฒนาและใช้อย่างถูกต้องและการปกครองในสมัยก่อนมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกและแบบธรรมราชาปัจจุบันนี้รัชกาลที่9และรัช

0: รัชกาลที่10ยังคงใช้การปกครองแบบพ่อลูกโดยเฉพาะโดยพระองค์ทรงได้ใกล้ชิดกับประชาชนและคอยช่วยเหลือต่างๆครับเราในฐานะประชาชนในปัจจุบันเราควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามที่ถูกถ่ายทอดมาครับ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเนาะเพื่อนก็บอกว่าในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยเป็นคนไทยเนี่ยเราก็ควรใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอันนี้ครูขอเติมเต็มเพื่อนนิดนึงนะครับเมื่อกี้ก็คือการปกครองเราเรียกว่าการปกครองแบบพ่อปกครองลูกนะครับเพื่อนอ่านตกไปนิดนึงไม่เป็นไรแต่เยี่ยมมากนะครับอ่ะสุดท้ายกลุ่ม5ครับ
2: มรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนะคะในสมัยสุโขทัยมีการบันทึกลายลักษณ์อักษรโดยเรียกว่าลายสื่อไทยและมีพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสื่อไทยในศิลาจารึกการปกครองในสมัยสุโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์ทรงมีการช่วยเหลือประชาชนและใกล้ชิดกับประชาชนในปัจจุบันใช้การปกครองแบบธรรมราชาและพระมหากษัตริย์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านศิลปะวรรณกรรมมีการสร้างพระพุทธรูปที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เราในฐานะคนไทยในปัจจุบันจะอนุรักษ์วัฒนธรรมต่อไปให้ดีที่สุดค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนครับก็คือสิ่งที่เราพูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ส่งต่อมาจากสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันเราในฐานะคนปัจจุบันเราก็ทำไมครับต้องอนุรักษ์อนุรักษ์สืบสารนะครับและตัวอย่างของตัวอย่างเช่นภาษาไทยเราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเอาละทีนี้นะครับจากฟังการนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนักเรียนมีความคิดเห็นยังไงลูกฟังเพื่อนไปแล้ว6คนนักเรียนคิดว่าตอนนี้เราต้องทำไมล่ะครับกลุ่ม2ครับกลุ่ม2เห็นยกมือตอบเลยครับ
3: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้ค่ะ
1: ควรอนุรักษ์และรักษาไว้
3: เช่นลายสื่อไทยค่ะ
1: ลายสื่อไทยในปัจจุบันได้พัฒนาการมาเป็นอะไรละ
3: พยัญชนะค่ะ
1: เราเองเราก็ต้องทำไมครับ
3: ใช้ให้ถูกต้องค่ะ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยขออีกสัก1คนขออีกสัก1คนครับกลุ่ม6ครับกลุ่ม6ยกมือน่ารักมากจากการฟังนำเสนอการเขียนสะท้อนคิดในหัวข้อเรื่องมรดกจากสุโขทัยสู่ปัจจุบันนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรลูก
4: จากที่หนูฟังเพื่อนๆนำเสนอมานะคะประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมและมรดกหลายอย่างค่ะโดยเฉพาะภาษาและตัวอักษรค่ะ
1: และหนูรู้สึกยังไงครับเมื่อได้ฟังเพื่อนแล้ว
4: รู้สึกภาคภูมิใจค่ะ
1: ภาคภูมิใจภาคภูมิใจเพราะเรามีอะไรครับ
4: มีวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะ
1: เยี่ยมมากปรบมือให้เพื่อนเอาล่ะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางต้องมีความภูมิใจนะครับเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของเราที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและส่งต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของสุโขทัยหลายอย่างที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในเรื่องภาษาหรือแม้แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยังเป็นพ่อปกครองลูกและยังคงใช้ธรรมราชาในการปกครองอาณาประชาราษฎร์เนี่ยถือว่าทำไมครับ

เป็นมรดกที่สืบทอดมาภาษาเรามีจุดกำเนิดก็คือพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ลายสื่อไทยซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาเป็นพยัญชนะเป็นตัวอักษรไทยที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันและในสมัยสุโขทัยเนี่ยก็ปกครองแบบพ่อปกครองลูกที่พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชนบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพระมหากษัตริย์ก็ยังปกครองแบบธรรมราชาซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยก็เป็นพ่อปกครองลูกเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นธรรมราชาใช้ธรรมะในการปกครองประชาชนทำให้แผ่นดินไทยของเราเป็นไงครับร่มเย็นสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับนักเรียนครับสำหรับภาคเรียนนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวแต่ดินแดนไทยตั้งแต่สมัยไหนครับทั้งแต่สมัยไหนก่อนสุโขทัยก็คือรัฐโบราณต่างๆและเราก็ได้เห็นมาถึงสมัยสุโขทัยเราจะเห็นได้ว่านี่ครับวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามีมากมายไหมมีมากมายหลายแห่งหลายที่เลยนะครับดังนั้นเราเองเป็นคนไทยเราควรมีความอะไรเอ่ยมีความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่มีมาตั้งแต่อดีตและก็ส่งผลต่อจนถึงปัจจุบันสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันในภาคเรียนที่2หัวหน้าบอกครับ

0: พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องและสละสลวยยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านภาษาและวรรณกรรมหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด8เรื่องเรื่องแรกคือเมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์เป็นบันทึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชนิพนธ์ขึ้นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเพื่อกลับไปศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชย์เนื้อความทุกถ้อยคำในพระราชนิพนธ์ยังคงจับใจไม่รู้ลืมดังความตอนหนึ่งว่าตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาส่งไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วลำดับที่2พระราชานุกิจรัชกาลที่8ทรงพระราชนิพนธ์ตามคำกราบบังคมทูลของหม่อมเจ้าหญิงภูลพิสมัยดิษกุลเพื่อให้เรื่องพระราชานุกิจกรุงรัตนโกสินทร์ครบ8รัชกาลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชกุศลสัตมวานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฏฐมรามาธิบดินทร์เมื่อวันที่20กันยายน2489ลำดับที่3นายอินผู้ปิดทองหลังพระ
1: ทรงแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษเรื่อง A Man Called Intrepid ของเซอร์วิลเลียมสตีเฟนสันมีความหนาถึง501หน้าทรงใช้ระยะเวลาในการแปลถึง3ปีแสดงให้เห็นถึงพระราชวิริยะอุตสาหะ

4. เรื่องติโตซึ่งทรงแปลจากต้นฉบับเรื่องติโตของฟิลิสออตี5. เรื่องมนกทรงพระราชนิพนธ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 6. เรื่องพระมหาชนกฉบับการ์ตูน 7. เรื่องคุณทองแดง 8. คุณทองแดงฉบับการ์ตูนหนังสือพระราชนิพนธ์มิได้มีคุณค่าด้านวรรณกรรมเท่านั้นหากแต่คือหลักธรรมนำชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมในหนังสือพระราชนิพนธ์นั้นคือตัวละครเอกจะเป็นผู้มีคุณงามความดีที่สามารถยึดถือเป็นแบบอย่างได้กล่าวคือนายอินเป็นแบบอย่างของผู้กล้าหาญที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อความถูกต้องยุติธรรมเสรีภาพและสันติภาพโดยไม่หวังลาภยศสรรเสริญใดๆติโตเป็นแบบอย่างของผู้ฝ่าฟันอุปสรรคในทุกวิถีทางเพื่อสร้างความเป็นไทยให้แก่ประเทศพระมหาชนกเป็นแบบอย่างของผู้มีปัญญาและความเพียรและคุณทองแดงเป็นแบบอย่างของผู้มีความกตัญญูรู้คุณหนังสือพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทุกเล่มเป็นหนังสือขายดีหรือที่เรียกว่าเบสเซลเลอร์ได้รับการจัดพิมพ์ใหม่หลายครั้งและด้วยพระมหากรุณาธิคุณยังหาที่สุดมิได้ได้พระราชทานรายได้จากการจัดจำหน่ายหนังสือทุกเล่มสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์

ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในหน่วยที่2นะครับก็คือหน้าที่พลเมืองและเรื่องที่เราจะได้มาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรครับ
1: การหลอกลวงออนไลน์
2: ปัจจุบันมีเยอะไหมครับการหลอกลวงออนไลน์แล้วการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยส่งผลอย่างไรต่อสังคมบ้างครับทำให้ประชาชนเดือดร้อนเสียทรัพย์ใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราจะได้ยินมาจากอะไรเอ่ยทางข่าวสื่อข้อมูลต่างๆจะนำเสนอบ่อยไหมครับเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์นะครับรวมทั้งในวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องบอกแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์นะครับและเราก็เองก็ต้องตระหนักว่าในการรู้เท่าทันสถานการณ์เนี่ยอาจนำไปสู่การหลอกลวงออนไลน์ได้แบบเราต้องทำไมครับต้องรู้เท่าทันเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะเรารู้อยู่แล้วนี่ว่าการออกหลอกลวงออนไลน์เนี่ยผลกระทบต่อตัวเราเลยคือเราทำไมครับเสียทรัพย์บางทีก็เสียสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับเอาละทีนี้นะครับก่อนเรียนครูมีนะครับข่าวมาให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับสัก3ตัวอย่างดีไหมครับดีนะครับเรามาดูกันเลยนะครับข่าวแรกให้นักเรียนนะครับวิเคราะห์และร่วมสนทนานะครับเกี่ยวกับประเด็นของแต่ละข่าวข่าวแรกนะครับสาวนักศึกษาวัย18ปีร้องมายังทีมข่าวถูกแก๊งมิจฉาชีพหลอกให้ทำงานออนไลน์ช่วยโปรโมทเพจขายสินค้าสุดท้ายถูกหลอกไปกว่า 80,000 บาทจนสูญเงินที่จะใช้เรียนต่ออันนี้ฟังจากข่าวนี้สูญเงินไปเยอะไหมครับ
1: เยอะ
2: เยอะพอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันว่านะครับเขามีนะครับกระบวนการอย่างไรนะครับแก๊งมิจฉาชีพมีกระบวนการอย่างไรในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออ่ะให้นักเรียนลองศึกษานะครับจากแผ่นภาพนี้นะครับเอาละครับมีใครจะตอบครูได้ไหมครับว่าจากกรณีนี้นะครับแก๊งมิจฉาชีพใช้วิธีการใดในการหลอกลวงและนะครับเหยื่อได้รับความเสียหายอย่างไร
3: เขาให้อ้างแบบว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ครับเพจสินค้าแล้วก็ครั้งที่2ก็บอกให้โอนเงินครับเพื่อให้ซื้อสินค้าเหมือนเสมือนจริงครับแล้วก็ได้คอมมิชชั่นก็คล้ายๆว่าเหมือนว่าเราทำงานนี้แล้วเราจะได้ตังค์เพิ่มครับแต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เขาก็โดนหลอกครับแล้วก็เสียเงินไปจำนวนมากครับ
2: แล้วสิ่งไหนครับที่เขาใช้จูงใจเหยื่อ

0: นะครับมีใครอยากจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหมครับเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรเนี่ยแก๊งคอลเซ็นเตอร์เขาใช้การสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรอีกใช้กลุ่ม2กลุ่ม2
1: ใช้คน2คนเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คือทำไมครับใช้แอดมิน2คนนะครับเพื่อทำไมครับโน้มน้าวเหยื่อนะครับอันนี้เป็นกรณีแรกกรณีแรกเนี่ยนะครับหลอกให้ทำไมครับโดนหลอกขายของออนไลน์โดยสิ่งที่จูงใจคือค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็ทำไมครับหลอกให้ทำไมครับโอนเงินนะครับโอนเงินเพื่อเสมือนซื้อสินค้าจริงนะครับและเพื่อสะสมแต้มนะครับแต่สุดท้ายโอนเงินไปได้คืนไหม
2: ไม่
0: ได้คืนนะครับรวมโอนไปกี่ครั้งเนี่ยลูก11ครั้งเลยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวนะ11ครั้งรวมเป็นเงินตั้งกี่บาท
2: 80,000
0: บาทโอ้โหแสดงว่าแก๊งนี้ทำไมครับเป็นกระบวนการเลยไหม
2: เ
0: ป็นกระบวนการแล้วทำไมครับบอกเหยื่อเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มีทำไมครับอาจจะมียอดมาจูงใจเรื่อยๆใช่ไหมครับจึงทำให้โอนเงินไปถึง11ครั้งรวมกว่า 80,000 บาทอ่ะมาดูกรณีที่2ข่าวที่2เนี่ยก็เช่นเคยนะครับให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข่าวและร่วมกันสนทนาประเด็นนะครับเกี่ยวกับข่าวเนาะอ้าวเรามาดูนี่ครับข่าวนี้นะครับเป็นข่าวมิจฉาชีพใช้รูปหนุ่มรอหลอกสาวเทรดหุ้นออนไลน์2ผู้เสียหายเข้าแจ้งความสภ.เมืองนนทบุรีหลังถูกมิจฉาชีพในคราบหนุ่มหล่อมาหลอกให้รู้สึกดีนะแล้วชวนลงทุนเทรดหุ้นโดยหนึ่งในผู้เสียหายเป็นอดีตข้าราชการวัยเกษียณสูญเงินบำเหน็จไปกว่า2ล้านบาทอ่ะเรามาดูกันครับว่าเขามีวิธีการอย่างไรอ่ะลองศึกษาดูครับเอาละครับจากกรณีนี้ต่างจากกรณีที่แล้วอย่างไร
3: อ
0: ัน
3: น
0: ี้
3: ทำให้ร
0: ู้
3: ส
0: ึ
3: กด
0: ีตอบเลยครับ
1: ทำให้เรารู้สึกดีค่ะรู้สึกหลงรัก
0: เพราะทำไมเราถึงคิดว่าเขาทำให้รู้สึกดีรู้สึกหลงรักเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นหลอกได้ง่ายขึ้นค่ะ
0: และเขาใช้อะไรล่ะในการหลอก
1: ใช้ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์ค่ะ
0: ชวนให้ลงทุนผ่านออนไลน์อ่ะนั่งลงได้ครับอ่ะมีใครจะเติมเต็มเพื่อนไหมอ่ะกลุ่ม6ครับอ่ะกลุ่ม6มีความคิดเห็นว่าอย่างไรหลังจากสนทนากันแล้ว
4: ใช้หน้าตาในการหวานล้อมให้รู้สึกดีและอ้างว่ามีกำไรและรายได้ดีค่ะ
0: อ่ะทีนี้นะครับเราพอสรุปได้ไหมครับว่าเริ่มแรกใช้อะไรก่อน
2: ใช
0: ้หน้าตาใช่ไหมครับหลอกนะครับหวานล้อมนะครับให้ทำไมครับให้เหยื่อรู้สึกดีรู้สึกหลงรักจากนั้นทำไมครับชวนให้ลงทุนออนไลน์ผ่านแอปโดยมีอะไรจูงใจ
2: บอกว่าม
0: ี
2: กำไร
0: มีกำไรมีรายได้และทำไมครับได้เงินปันผลสูงจากนั้นก็ทำไมครับ
2: ชวนเข้ากล
0: ุ่มไลน์รับ VIP เพื่อให้เห็นทำไมครับเสมือนว่าทำไมครับเขามีตัวตนนะมีกลุ่มไลน์นะที่เป็นกลุ่มสำหรับการลงทุนสุดท้ายเป็นไงครับสุดท้ายเป็นไงครับผู้เสียหายเป็นไงเสียเงินไปเท่าไหร่เลย กว่า2ล้านบาทเลยนะครับอ่ะอันนี้

นี้กรณีนี้จะต่างจากกรณีแรกคือกรณีนี้จะมีการทำไมครับใช้รูปนะครับใช้รูปหนุ่มหล่อเนี่ยใช่ไหมครับทำให้รู้สึกดีทำให้รู้สึกหลงรักก่อนและจากนั้นจึงชวนลงทุนนะครับจะแตกต่างจากกรณีแรกแล้วนะเรามาดูครับกรณีที่3อันนี้จะยาวนิดหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับอ่านนะครับอ่านและลองวิเคราะห์ว่านะครับข่าวนี้นะครับมีวิธีการในการทำไมครับหลอกลวงเหยื่ออย่างไรนะครับและเหยื่อนะครับได้รับความเสียหายอะไรบ้าง

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับน่าจะใช่ไหมครับอ่านข่าวได้ยัง
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยแล้ว
0: ข่าวนี้ค่อนข้างยาวไหม
1: ยาว
0: แต่รู้สึกว่าอยู่ใกล้ตัวเราไหมครับ
1: ใกล้
0: มากใกล้ตัวเรามากเลยนะครับเพราะข่าวนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนอายุ17ปีเองนะครับอ่ะทีนี้ใครพอจะบอกครูได้บ้างว่าเรื่องราวที่ได้อ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรลองเล่าให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับเนื้อหาของข่าวเป็นอย่างไรเหยื่อคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยนะครับเขามีจุดประสงค์อะไรเขาต้องการอะไรและมิจฉาชีพนะครับมีวิธีการหลอกลวงเหยื่ออย่างไรและเหยื่อได้รับผลกระทบอย่างไรใครเนี่ยเล่าให้ครูฟังหน่อยครับลองเล่าก่อนได้ลูกไม่มีผิดไม่มีถูกลองเล่าตามที่เราอ่านแล้วเราเข้าใจอย่างไรลูกกลุ่ม6ครับ
2: มีหญิงสาวอายุ17เธออยากไปเรียนที่ต่างประเทศแต่ครอบครัวมีข้อจำกัดและไม่มีเงินค่ะหญิงสาวเลยหารายได้จากแอป Twitter ได้ไปเจอมิจฉาชีพให้ลงทุนค่ะหญิงสาวเลยได้ลงทุนมาสักพักแต่ลงทุนโดยการใช้เงินของแม่ค่ะพอมาสักพักหญิงสาวได้เอะใจว่าทำไมยังไม่ได้แต่มิจฉาชีพบอกว่าให้โอนเงินมาอีกเธอเลยไม่ลงทุนต่อแต่มิจฉาชีพอยากได้เงินอีกจึงไปเอารูปศิลปินเกาหลีเพื่อมาหลอกลวงเธออีกค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้มีใครอยากจะเล่าต่ออีกไหมอ่านมาแล้วเข้าใจว่าอย่างไรกลุ่มเข้าใจว่าอย่างไรครับ
3: จากข่าวนี้นะครับเมื่อผมที่ได้อ่านมาหญิงสาวอายุ17ได้อยากได้เงินไปเรียนต่อที่ต่างประเทศครับแต่ที่รายได้ที่บ้านมีจำกัดครับและไม่เพียงพอซึ่งมิจฉาชีพได้ใช้ช่องทาง Twitter เพื่อเข้าถึงเยาวชนโดยตั้งโปรไฟล์เป็นรูปศิลปินเกาหลีใช้ภาษาเกาหลีเพื่อดึงดูดกลุ่มเยาวชนให้หลงเชื่อครับอธิบายขั้นตอนการลงทุนเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยลูกของตนลงทุนเริ่มแรกจากเงิน50บาทและถูกหลอกล่อให้เพิ่มจำนวนเงินเป็นหลักร้อยหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นครับซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อลูกสาวรู้ว่าถูกหลอกจึงหนีออกจากบ้านเพราะกลัวตนจะว่ากล่าวและส่งข้อความเสียงมาหาตนขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตนทราบเรื่องได้ออกติดตามหาลูกและพาลูกไปแจ้งความครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้เพื่อนก็ทำไมครับได้เล่าเสริมเนี่ยครับได้เล่าเสริมว่าทำไมลูกได้เล่าเสริมว่ากรณีนี้แม่ของผู้เสียหายได้ทำไมครับแม่ของผู้เสียหายเนี่ยนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับได้ให้ข้อมูลกับนักข่าวถึงขั้นตอนของมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ทำไมครับได้ออกตามหาลูกสาวใช่ไหมครับออกติดตามหาลูกเพราะเมื่อลูกรู้ว่าตัวเองดอกโดยเงินที่โดนหลอกเป็นเงินของใคร
1: ของแม่
0: ของแม่ตนก็กลัวแม่ทำไมครับจะว่ากล่าวจึงหนีออกแล้วก็หนีออกจากบ้านแล้วก็ส่งข้อความมาขอโทษแม่แต่สุดท้ายทำไมครับแม่ก็ตามหาลูกและพาไปแจ้งความนะครับนั่นยังจะเห็นว่าท่านจากกรณีนี้ค่อนข้างใกล้ตัวมากเลยเพราะ1สิ่งที่เขาใช้ดึงดูดความสนใจคือรูปอะไรลูก
1: ร
0: ู
1: ปศ
0: ิ
1: ลป
0: ิน
1: เกาหล
0: ีใช้ภาษาเกาหลีสร้างความน่าเชื่อถือมากนะครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับสิ่งนี้ถามว่าถูกใจกลุ่มเยาวชนไหม
1: ถ
0: ูกใจและชวนให้หลงเชื่อได้ง่ายนะครับแสดงว่ามิจฉาชีพนะครับ การที่เขาจะหลอกใครเราศึกษามา3ข่าวนักเรียนเราศึกษามา3ข่าวแล้วการที่มิจฉาชีพจะหลอกคนกลุ่มไหนเขาจะรู้อะไรครับเขาจะรู้อะไรรู้อะไรลูกถูกต้องเขาจะรู้สิ่งที่กลุ่มนั้นต้องการหรือจุดอ่อนของคนกลุ่มนั้นเขาจะ

0: ้ว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรและจุดอ่อนคืออะไรเขาจะใช้สิ่งนั้นมาทำไมครับมาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับเอาละทีนี้มาเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้ครูมีเกมชื่อว่าเกมจับผิดข่าวจับผิดข่าวนะครับว่านะครับแต่ละข่าวเนี่ยมีข้อความไหนที่บ่งบอกถึงว่าเป็นการหลอกลวงพร้อมหรือยังครับแล้วกลุ่มไหนจะตอบยกมือเลยแล้วก็ตอบพร้อมอธิบายเหตุผลนะครับให้นักเรียนฟังอีกรอบนะครับครูจะมีข้อความนะครับที่เป็นข่าวสั้นๆเนาะให้นักเรียนได้อ่านนะครับเป็นข้อความเป็นข่าวสั้นๆให้นักเรียนได้อ่านและให้นักเรียนได้วิเคราะห์ว่าอ่านแล้วตรงไหนที่นักเรียนเห็นว่าอันเนี้ยหลอกลวงและใช้วิธีการใดหลอกลวงนะครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไปที่ข้อแรกครับคุณได้ส่งพัสดุผิดกฎหมายโดนอายัดบัญชีธนาคารผมเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้คุณโอนเงิน 30,000 บาทเข้ามาเพื่อตรวจสอบสถานะของพัสดุและเมื่อเรียบร้อยแล้วเราจะโอนค่าตรวจสอบคืนไม่เช่นนั้นคุณจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายกลุ่ม3ข้อนี้กลุ่ม3
2: ที่ผมได้อ่านข่าวมานะครับเขาได้บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรให้โอนเงิน 30,000 บาทอ้างว่าถ้าไม่โอนเงินค่าตรวจสอบคืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ
0: ก็คือใช้ข้อความว่าถ้าทำไมครับถ้าไม่โอนเงินมาตรวจสอบพัสดุเนี่ยจะถูกทำไมครับ
2: คดีครับถูก
0: ดำเนินคดีตาม
2: กฎหมายครับ
0: สิ่งนี้ทำให้เหยื่อเป็นไงครับ
2: กลัวครับ
0: กลัวแล้วถ้านักเรียนเป็นเหยื่อนี้นักเรียนจะทำอย่างไรครับ
2: ควรคิดให้รอบคอบแล้วก็ถี่ถ้วนครับ
0: เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่า
2: เรามีพัสดุที่สั่งมาหรือเปล่าหรือพัสดุที่ตกค้างครับเราต้องเช็คแล้วก็สังเกตให้รอบคอบครับ
0: และที่สำคัญเราต้องดูทำไมด้วย
2: ดูบัญชีครับ
0: ตรวจสอบดูบัญชีของเราด้วยนะครับว่าเราโดนอะไรหรืออะไรไหมนะครับนั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนข้อแรกอันนี้เป็นการทำไมครับนักเรียนเริ่มสตาร์ทเครื่องแล้วครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็ทำไมครับน่าจะคิดเหมือนกับเพื่อนต้นทางนั่นแหละว่าถ้าเราเจอข้อความแบบนี้หรือมีคนโทรมาหาเราแบบนี้เราต้องทำไมก่อนเลยตั้งสตินะครับแล้วก็ค่อยๆตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าพอเขาบอกจะดำเนินคดีปุ๊บโอนเงินเลยไหมโอนเงินเลยไหมไม่นะเราต้องตรวจสอบเราต้องมีสตินะลูกต่อไปครับเหตุการณ์ที่2ข่าวที่2สถานการณ์ที่2นะครับก็คือสายการบินเสนอการจองตั๋วเครื่องบินไปกับกรุงเทพนอร์เวย์เพื่อรับตั๋วฟรีให้ท่านกดเข้าลิงก์เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกลุ่ม6ครับเขาใช้อะไรจูงใจลูกเขาใช้อะไรจูงใจ
3: เป็นการเสนอจองตั๋วเครื่องบินไปกับฟรีค่ะ
0: ก็คือใช้คำว่าจองตั๋วเครื่องบินไปกลับฟรีเห็นไหมใช้คำว่าฟรีใช้คำว่าฟรีดึงดูดใจแล้วทีนี้นะครับถ้านักเรียนเจอสถานการณ์นี้นักเรียนจะกดดำเนินการตามขั้นตอนเลยไหมกดเข้าลิงก์เลยไหม
3: ไม่กดค่ะจะพิจารณาก่อนว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าค่ะ
0: แล้วนักเรียนล่ะนักเรียนพิจารณาว่าไงทีนี
3: ้พิจารณาว่าลิงก์ที่ให้มามีความน่าเชื่อถือหรือเปล่าและข้อความที่ส่งมาเป็นจากสายการบินจริงๆหรือเปล่า
0: แล้วนักเรียนคิดว่าอันนี้เขาพูดจริงหรือหลอกลวง
3: หลอกลวงค่ะ
0: หลอกลวงนะครับนั่งลงได้อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าทำไมครับ

0: กรณีนี้มีเยอะไหมส่วนใหญ่จะส่งมาเป็นลิงก์เป็นข้อความนะครับให้เรากดเข้าไปนะครับพอเราดำเนินการไปเรื่อยๆก็จะมีให้เราทำไมครับมีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสิ่งนี้แหละนะครับเราอาจจะทำไมครับตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะครับโดยเฉพาะคำว่ารับตั๋วฟรีเห็นไหมเขาใช้สิ่งนะครับทำให้เราทำไมครับพอคำว่าฟรีปุ๊บคนอยากได้ไหม
1: อยากได้
0: นะครับนะครับต่อมานะครับข่าวที่3ถ้าคุณเป็นแม่บ้านอยู่เฉยๆแล้วอยากได้เงินเพิ่มเชิญมาทำงานกับเราให้ค่าคอมมิชชั่นสูงทำงานได้จากที่บ้านใช้เพียงสมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้กับเราขั้นต่ำวันละ 5,000 บาทนะครับสถานการณ์นี้นักเรียนจะคุ้นๆไหมข่าวนี้คล้ายกับข่าวอะไรครับข่าวแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนกลุ่มที่5ครับลองเป็นตัวแทนว่าอธิบายว่าเขาใช้อะไรจูงใจเหยื่อนะครับมิจฉาชีพใช้อะไรจูงใจเหยื่อ
2: เขาใช้หลอกโดยการบอกว่าให้ค่าคอมมิชชั่นสูงในการทำงานครับ
0: เพื่อมาทำไมครับ
2: เพื่อมาทำงานโดยเพียงแค่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพิ่มยอดวิวแกล้งรับออเดอร์ทับสต็อกสินค้าให้ครับ
0: ให้เหยื่อทำไมครับลูก
2: ให้เหยื่อลงเชื่อครับ
0: นะครับก็คือใช้เงินนะครับและวิธีการทำงานที่ง่ายเพื่อทำไมครับจูงใจให้เหยื่อลงเชื่อแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนจะทำยังไงครับ
2: ก็อาจจะไม่ทำงานด้วยครับแล้วก็ตระหนักด้วยครับว่ามันงานเป็นงานที่ง่ายครับใช้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเพียงกดไลค์กดแชร์เองครับแล้วก็ต้องแกล้งรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าให้ด้วยครับ
0: ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้เงินง่ายขนาดนี้
2: ใช่ครับ
0: นั่งลงได้ครับต่อไปอันนี้นะครับท่านเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ของบริษัทเป็นทองคำหนัก10บาทแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทนะครับจึงจะรับรางวัลโดยจัดส่งถึงบ้านต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ก่อน 20,000 บาทก่อนจึงจะได้รับทองคำหนัก10บาทใครจะเป็นผู้วิเคราะห์ข่าวนี้สถานการณ์นี้ให้ครูว่าเขาใช้อะไรจูงใจแล้วควรหลงเชื่อไหม
3: เขาใช้ทองคำหนัก10บาทให้หลงเชื่อครับ
0: เป็นสิ่งจูงใจให้หลงเชื่อใช่ไหมลูก
3: ครับ
0: แต่เงื่อนไขของเขาคืออะไร
3: ต้องเสียค่าธรรมเนียม 20,000 บาทครับ
0: แล้วถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนโอนเลยไหม 20,000 บาท
3: ไม่ครับเราควรพิจารณาแหล่งที่มาก่อนครับ
0: นั่งลงครับดีมากนะครับเราควรทำไมครับพิจารณาก่อนซึ่งที่จริงทองคำหนัก10บาทเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่แล้ว400,000-500,000แล้วใช่ไหมครับซึ่งค่าธรรมเนียม 20,000 บาทเป็นไปได้ไหม
4: ไม่ได้
0: เราจะโชคดีขนาดนั้นไหมครับ
4: ไม
0: ่นะครับไม่มีใครได้อะไรมาฟรีจุดท้ายนะครับคุณคือผู้โชคดีรับสิทธิ์เฉพาะจากธนาคารขอเสนอสิทธิ์การกู้จำนวน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเพียงแค่สมัครผ่านลิงก์กลุ่ม2ครับกลุ่ม2
5: คือเราได้สิทธิ์เงินจำนวน 500,000 บาทกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยครับ
0: สิ่งนี้เป็นอะไรครับ
5: สิ่งนี้เป็นได้รับข้อความมาจากให้เราสมัครผ่านลิงก์ครับ
0: ก็คือเขาใช้อะไรครับใช้สิทธิ์กู้เงิน 500,000 บาทไม่มีดอกเบี้ยเนี่ยเป็นการ
5: มาหลอกเราครับ
0: มาหลอกมาจูงใจให้เราทำไมครับ

0: เชื่อถือครับ
1: เชื่อถือแล้วก็สมัคร
0: ผ่านลิงก์
1: ผ่านลิงก์นะครับซึ่งเป็นไปได้ไหม
2: ไม
1: ่ได้ไม่ได้นะครับอ้าวแล้วท่านนักเรียนได้รับข้อความนี้กดสมัครทันทีเลยไหม
2: ไม
1: ่ไม่นะครับอ้าวดีมากแสดงว่าตอนนี้ทำไมครับนักเรียนทำไมครับเริ่มตระหนักแล้วนะครับอ้าวต่อไปนะครับเป็นใบงานที่6นะครับชื่อว่าใบงานเรื่องนี้หลอกลวงให้นักเรียนครับไปค้นหาข่าวหรือเรื่องราวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์จากแหล่งข่าวต่างๆพร้อมบอกแนวทางนะครับปฏิบัติเมื่อพบสถานการณ์นั้นนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับในใบงานให้นักเรียนบอกชื่อแหล่งชื่อข่าวนะครับข่าวเรื่องอะไรรายละเอียดย่อๆและก็ทำไมครับแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ลงมือปฏิบัติได้เลยครับสามารถสืบค้นได้เลย

0: เอาละครับตอนนี้นะครับทุกกลุ่มนะครับได้ข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสัก3คนละกันนะครับนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังว่าข้อมูลข่าวหรือเรื่องราวนะครับที่นักเรียนได้ไปสืบค้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างอ่ะตัวแทนครับคนแรก
1: เตือนระวังถูกหลอกซื้อลาบูบูรายละเอียดของข่าวโดยย่อเมื่อเราอยากได้ของตามกระแสอย่างลาบูบูที่ฮิตในขณะนั้นและได้ซื้อในออนไลน์เป็นราคาเต็มและเมื่อของมาส่งที่บ้านก็ไม่ตรงปกและเป็นของปลอมและคนซื้อก็ได้จ่ายเงินเป็นหลักพันแต่ได้ของปลอมแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์เช็คของที่ซื้อก่อนที่จะสั่งและดูแหล่งที่มาสินค้าและเช็คดูให้เรียบร้อยว่าถูกหรือไม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับอันนี้นะครับก็คือทำไมครับเป็นการหลอกให้ซื้อสินค้าออนไลน์นะครับถามว่าได้ของไหมจากข่าวได้ของไหมครับได้แต่เป็นอะไรเอ่ยเป็นของปลอมนะครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วพบได้บ่อยเหมือนกันอ่ะต่อมาครับคนที่2
2: 1ชื่อเรื่องข่าว4มุกยอดฮิตมิจฉาชีพหลอกลวง2รายละเอียดของข่าวโดยย่อ1มิจฉาชีพจะใช้บัญชีสื่อสังคมด้วยคำว่า I love you so much I จะส่งของให้ I จะชวนลงทุน2มิจฉาชีพจะโทรมาหาว่าโลโลนี่เพื่อนเองจำได้ไหมเอ่ย3มิจฉาชีพจะส่ง SMS ว่าสารพัด SMSชิงโชคโปรโมชั่นพัสดุตกค้าง 4. มิจฉาชีพจะโทรคอลมาว่าคอนเซ็นเตอร์ตัวร้ายหลอกว่าท่านเป็นตัวร้ายจะโอนเงิน 3. แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์ดูให้ดีไม่ควรหลงเชื่อเพราะข้อความแค่ข้อความแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้จะเป็นทำไมครับ4ข้อความฮิตเลยที่มิจฉาชีพมักใช้ในการหลอกลวงออนไลน์นะครับอ่ะต่อไปครับสุดท้าย
3: ข้อ1เชื่อเรื่องข่าวตัวอย่างกลลวงมิจฉาชีพใช้ลูกหลอกพ่อแม่โอนเงินเรียกค่าไถ่ศูนย์นับล้าน2รายละเอียดข่าวโดยย่อนักศึกษากว่า200คนถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกคดีออนไลน์หลายรูปแบบเช่นกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่จากผู้ปกครองซื้อของไม่ตรงปกตำรวจคาดมูลค่าความเสียหายนับรวมทุกเคสหลายล้านบาท3แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อพบสถานการณ์ที่ทำให้ตนเองถูกหลอกลวงออนไลน์จะระวังตัวเพื่อไม่ให้ถูกกักตัวและเมื่อซื้อของออนไลน์ก็จะดูรีวิวจากทางร้านก่อนถ้าหากไม่มีรีวิวก็ไม่ควรซื้อและดูว่ารีวิวจากทางร้านมีความดีหรือไม่มีความดีค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะเราจะเห็นได้ว่านะครับจากที่เราเรียนมาวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงทำเกมแล้วก็ได้ศึกษาข่าวมาเนี่ยการหลอกลวงออนไลน์เนี่ยมีหลายรูปแบบไหมลูก
4: หล
0: ายรูปแบบมากเลยนะครับดังนั้นนะครับก่อนที่จะจบบทเรียนในวันนี้ครูมีคำถามมาถามนักเรียนครับว่าปัจจุบันมิจฉาชีพจะมาในรูปแบบใดบ้างรูปแบบใดบ้างลูกหนึ่งให้กดลิงก์ซื้อของออนไลน์ให้โอนเงิน
4: ม
0: ี
4: พ
0: ั
4: สด
0: ุ
4: ตกค
0: ้
4: าง
0: บอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการต่างๆบอกว่าเป็นคนสนิทได้รับรางวัลมีการบอกว่าถูกอายัดบัญชีรวมถึงที่เยอะที่สุดคือหลอกให้ทำไมครับบอกให้หลงรักและชวนลงทุนนะครับนี่ก็เป็นนะครับรูปแบบของมิจฉาชีพคือการหลอกขายของหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อใจอย่างที่เราได้ตอบกันมานั่นแหละนะครับ การที่เราเนี่ยรู้จักป้องกันตนเองจากการหลอกลวงออนไลน์นะครับก็จะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อไม่ได้รับความเสียหายทั้งร่างกายจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินนะครับอ่ะต่อมาครับสุดท้ายมีแนวทางอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมีแนวทางอย่างไรบ้างลูก
4: พ
0: ิจารณาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลก่อนใช่ป่ะควรรู้แหล่งที่มาให้ดีและที่สำคัญต้องไม่อะไร
4: ไม่หลงเชื่อทันท
0: ีไม่หลงเชื่อทันทีและไม่อะไรล่ะส่วนใหญ่อยากได้อะไรล่ะ
4: ไม
0: ่โลภนะครับแนวทางก็คือทำไมครับไม่เกิดความโลภและต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือร่วมลงทุนนะครับนะเคยได้ยินไหมครับว่าต้องศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้เรื่องการหลอกลวงออนไลน์ครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีทั้งความรู้เกี่ยวกับรูปแบบของการหลอกลวงออนไลน์และทำไมครับแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงออนไลน์เพราะเอาจริงๆแล้วหลอกลวงออนไลน์เนี่ยถือว่าส่งผลกระทบต่อสังคมไหมครับ
4: ส
0: ่งผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งนะถือว่าเป็นอะไรครับเป็นภัยของสังคมได้เลยนะครับและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการบูลลี่นะครับการบูลลี่ปัจจุบันมีเยอะไหมมีหลายรูปแบบไหมครับ
4: หล
0: ายรูปแบบนะครับและเราก็จะพบว่าผู้เสียหายจากการบูลลี่เนี่ยทำไมครับได้รับผลกระทบเยอะไหม
4: เยอะ
0: นะครับบางครั้งสูญเสียถึงขั้นที่แบบสูญเสียเยอะมากนะครับครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบูลลี่นะครับแล้วก็ใบงานที่7นะครับคนรุ่นใหม่ไม่บูลลี่นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิอื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560หลักประกันสิทธิและเสรีภาพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองบุคคลมีสิทธิและเสรีภาพนอกจากที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองแล้วการใดที่ไม่ห้ามหรือจำกัดโดยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายย่อมทำได้บุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพสามารถอ้างกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้บุคคลที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมีสิทธิที่จะได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากรัฐเช่นการเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยใน

คดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพุทธศักราช2504และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2559การใช้สิทธิและเสรีภาพการใช้สิทธิและเสรีภาพต้องไม่กระทบต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพโดยรัฐการจำกัดสิทธิและเสรีภาพต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพจนเกินไปเช่นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีจำกัดเสรีภาพในการเดินทางของประชาชนในช่วงการเกิดโรคระบาดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและสวัสดิภาพของประชาชนสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองประชาชนต้องไม่ถูกเกณฑ์แรงงานไม่ถูกเนรเทศหรือถูกห้ามเข้าในราชอาณาจักรมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการได้รับบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายห้ามจับกุมและคุมขังบุคคลใดหากไม่มีคำสั่งหรือหมายของศาลห้ามทรมานทารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมเสรีภาพบุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนำเสนอข่าวสารการติดต่อสื่อสารการนับถือศาสนาการเดินทางและเลือกถิ่นที่อยู่เสรีภาพในการประกอบอาชีพเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมืองหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขป้องกันประเทศรักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดินปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเข้ารับการศึกษาภาคบังคับรับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติเคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นไม่สร้างความเกลียดชังในสังคมใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบสิทธิและเสรีภาพนับว่าเป็นหลักการพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยด้วยเจตนารมณ์เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตลอดจนความเสมอภาคของบุคคลอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV ประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับก็จะเป็นการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับวันนี้เราจะขึ้นในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องของการอ่านทำนองสนออีกเช่นเดียวกันนะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับจำได้ไหมครับว่าในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูได้มีการฝึกพวกเราอะไรไปบ้างครับเราได้ทำอะไรไปครับใช่เรามีการฝึกการอ่านเว้นวรรคเรามีการทำอะไรอีกครับทบทวนเรื่องของที่มาของบทร้อยกรองใช่ไหมครับแล้วก็มีการได้อ่านตัวอย่างบทสาธุศักดิ์จากวรรณคดีเรื่องกาบพระชัยสุริยาโดยแบ่งเป็น2ทำนองใช่ไหมทำนองที่1คือทำนองที่เป็นทำนองสนอก็คือเป็นทำนองแบบการอ่านกาบยานี11กับแบบที่2คือทำนองแบบการอ่านโอเอวิหารรายซึ่งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้เนี่ยแยกได้หรือยังว่าเมื่อมีคนอ่านเราสามารถบอกได้หรือไม่ว่าเป็นทำนองแบบไหนตอนนี้แยกได้หรือยังแยกได้แล้วนะปลายทางครับปลายทางแยกได้หรือยังครับว่าเวลาเราได้ยินกระบวนการอ่านทำนองสนอแบบที่เป็นทำนองกาบยานี11กับแบบที่เป็นโอเอวิหารรายเนี่ยเวลานักเรียนได้ยินนักเรียนสามารถแยกได้หรือไม่ว่าทำนองแบบนี้เรียกว่าอะไรและนอกจากนี้คุณครูจำได้ว่าพอเราสอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมสำคัญอย่างคือการทำอะไรทำอะไรครับ ใบขนาดนี้ตอบไม่ได้นี่น้อยนะครับเป่ายิงฉุบเพื่อแลกบทบาทหน้าที่กันโดยผู้ที่ชนะก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินส่วนผู้ที่ไม่ชนะก็จะต้องทำหน้าที่เป็นผู้อ่านแล้วก็กลุ่มใดที่สามารถปฏิบัติการอ่านได้จบก่อนก็สามารถสลับหน้าที่จากผู้ประเมินเป็นผู้อ่านได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าในใบงานในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูจำได้ว่าทำไมครับมีการพูดถึงเรื่องของเกณฑ์การประเมินซึ่งพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ฝึกกระบวนการออกแบบจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วแล้วก็วันนี้ได้เอาทักษะที่เราฝึกนั้นมาใช้ในการประเมินเพื่อนเพื่อแจ้งเพื่อนไปว่ากระบวนการอ่านเป็นอย่างไรบ้างและในวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่1นะครับวันนี้เรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานเดี๋ยวไปดูกันว่าสำเนียงจะหวานแบบไหนอย่างไรบ้างเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูจุดประสงค์กันก่อนนักเรียนพร้อมที่จะอ่านจุดประสงค์พร้อมกันไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: สองพิยาของบทร้อยลงชนิดจากยาติสเกตา
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: ร่วมกิจกรรมการอ่านบทร้อยของชนิดกับนิสเซตได
0: ้วันนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นหลักๆในเรื่องของการบอกนิยามแล้วก็การฝึกทักษะกระบวนการอ่านแบบทำนองสนอแล้วก็ทำนองโอเอหรือโอเอวิหารรายได้และร่วมกิจกรรมนั่นคือครูก็จะประเมินในกระบวนการที่นักเรียนนั้นระดมความคิดหรือว่าทำงานกลุ่มว่าวันนี้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนครับขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมครับอยากจะฟังคำตอบที่เราได้ผ่านกระบวนการอ่านมาในหลายๆครั้งแต่รอบนี้คุณครูจะให้พวกเราได้ใช้ไมโครโฟนในการตอบให้กับปลายทางให้ฟังนักเรียนดูตัวอย่างดีๆนะกิจกรรมชวนคิดวันนี้คุณครูมีตัวอย่างคำถามว่าบทร้อยแก้วขออภัยครับบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองมีความแตกต่างกันอย่างไรอ่ะกลุ่มไหนเป็นตัวแทนตอบได้บ้างครับ

0: เริ่มมองหน้ากันแล้วนะครับเริ่มมองหน้าอ่ะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มที่6เป็นคนตอบครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: บท109เป็นความเรียงยาวๆค่ะส่วนบท100กองเป็นคำที่มีการอ่านออกเสียงที่ไพเราะค่ะแล้วก็แบ่งวรรคได้ชัดเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยครับ

กล่องเพื่อนบอกว่าอะไรครับเก่งมากเป็นคำที่แบ่งวรรคตอนที่ถูกต้องแล้วก็มีการเล่นเสียงจริงๆแล้วในการศึกษาเรื่องของบทร้อยกรองนะครับอยากจะแจ้งพวกเราให้ทราบก่อนว่าณวันนี้ที่เรามีการค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็บ่งชี้ได้ว่าเมืองไทยของเรานั้นมีการเล่นเสียงมีการพูดคำคล้องจองมานานแล้วจากในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ใช่ไหมครับว่าคุณครูมีการพูดถึงคำว่าเลื้อนในจารึกหลักที่1คำว่าเลื้อนตรงนี้ก็คือเป็นการขับร้องแบบนี้ครับเป็นต้นนะฮะเป็นการพูดเป็นทำนองแบบนี้ทีนี้จากตรงนี้เนี่ยนักวิชาการก็มีการสันนิษฐานว่าในเมืองไทยของเราเนี่ยมีการรับเอาวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาด้วยจึงทำให้ปรากฏชนิดของบทร้อยกรองหลายชนิดนักเรียนฟังนะในบรรดาบทร้อยกรองที่คาดกันว่าเก่าแก่ที่สุดคือร่ายรอเรือไม่เอกสระอายอยักษ์ร่ายคืออะไรครับร่ายนั้นนักวิชาการสันนิษฐานกันว่าเป็นคำชนิดหนึ่งที่เก่าแก่มากสมัยก่อนนั้นให้เพียงแค่ผู้ชายอ่านเท่านั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นคนอ่านเพราะอะไรครับเพราะสังคมการศึกษาสมัยก่อนต้องเข้าใจว่าผู้ชายนั้นจะต้องไปเรียนหนังสือที่วัดส่วนผู้หญิงนั้นต้องเรียนรู้จารีตเรียนรู้ขนบแล้วก็เรียนรู้เรื่องการครองเรือนแต่ในปัจจุบันโลกเปลี่ยนไปหรือยังครับเปลี่ยนไปแล้วทั้งหญิงและชายนั้นสามารถได้รับโอกาสทางการศึกษาแบบเสมอภาคกันฉะนั้นสมัยก่อนร่ายนั้นจะให้ผู้ชายเป็นผู้อ่านและผู้ชายตรงนี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะแต่ผู้ชายตรงนี้คืออะไรครับคือคนที่มีความรู้และได้รับการศึกษาและได้รับการถ่ายทอดจากครูบาอาจารย์มาทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่าวรรณคดีเรื่องใดเป็นร่ายก็จะพบว่าเป็นวรรณคดีที่เก่ามากๆเช่นเก่ากว่าอยุธยาเป็นต้นมาฉะนั้นตอนนี้แม้ณเวลานี้เนี่ยพวกเราจะบอกกันว่าวรรณกรรมที่พบหรือวรรณคดีที่พบที่เก่าแก่ที่สุดตอนนี้คือศิลาจารึกหลักที่1ใช่แต่ถ้าในวันหน้าณวันนี้นะเอาวันนี้ก่อนนะวันนี้เป็นอย่างนี้แต่ในวันหน้ามันอาจจะมีการค้นพบหลักฐานใหม่เนี่ยความหมายก็อาจจะแปลเปลี่ยนไปก็ได้ทีนี้ครับวรรณคดีเก่าๆที่มันเป็นร่ายเช่นเรื่องอะไรเช่นลิลิตองค์การแช่งน้ำวรรณคดีเรื่องนี้ต้องเอามาเล่าให้ฟังอันนี้คุณครูก็อยากจะให้ที่อยู่ปลายทางนะครับรวมถึงคุณครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยได้ให้ความรู้เพิ่มเติมว่าไอ้วรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเนี่ยนะฮะเป็นวรรณคดีเรื่องหนึ่งที่เก่าแก่มากใช้ในการทำอะไรเราไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้แต่ว่าพูดให้ฟังว่าในสมัยก่อนข้าราชการนะครับข้าราชการที่อยู่ในยุคตั้งแต่ก่อนอยุธยาลงมาเนี่ยเวลาจะไปปกครองตามหัวเมืองต่างๆต้องมาเข้าพิธีการสาบานตนทีนี้ในการสาบานตนเนี่ยคนที่ทำพิธีเนี่ยก็จะเป็นพราหมณ์จะทำพิธีในการประกอบพิธีกรรมในการสวดบทบางอย่างทีนี้บทที่สวดนั้นเขาใช้ร่ายในการสวดมีการวิเคราะห์ด้วยนะครับว่าร่ายนั้นสมัยก่อนเป็นภาษาที่เอาไว้ติดต่อกับอำนาจลึกลับเหนือธรรมชาตินั่นแปลว่าอนุมานได้ไหมว่าอาจจะหมายถึงผีวิญญาณหรือเทพเจ้าตามความเชื่อของลัทธินั้นๆเช่นเราเปล่งคำว่าโอมในที่นี้ก็เป็นการสดุดีถึงเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู3พระองค์คือพระพรหมพระศิวะและพระนารายณ์เรียกรวมกันว่าโอมแบบนี้เป็นต้นและพราหมณ์ก็จะสวดโดยใช้ร่ายในขณะที่สวดนั้นก็จะมีการตั้งเครื่องบวงสรวงเครื่องพลีกรรมแล้วก็มีการเอาขันน้ำมนต์ใบใหญ่ๆเนี่ยลงมาโดยการเอาอุปกรณ์สำคัญคือพระแสงปรายวาสนะครับแล้วก็พระแสงอคณิวาสคือมี3อาวุธนะครับพอสวดเสร็จก็จะเอาพระแสงเนี่ยแทงลงไปในน้ำแล้วก็คนซึ่งเชื่อกันว่าเมื่อเสร็จจากพิธีกรรมแล้วเนี่ยน้ำที่อยู่ในโถเนี่ยจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และสมมติพวกเราทุกคนเป็นข้าราชการนะครับเขาก็จะส่งน้ำเนี่ยให้ดื่มโดยมีการแช่งเอาไว้ว่าถ้าข้าราชการคนใดที่กระทำตนได้ถูกต้องเหมาะสมอยู่ในจารีตไม่คดโกง
น้ำนี้จะเป็นเหมือนพุทธคุณขอโทษน้ำ

0: นี่จะเป็นเหมือนคุณให้คุณกับตัวเองคือจะเสริมให้ตัวเองมีบารมีขึ้นอันนี้ตามความเชื่อย้ำนะครับต้นทางปลายทางว่าเป็นความเชื่อครูไม่ได้มาสอนให้เรางมงายนะแต่ถ้าข้าราชการคนใดคดโกงคิดคดทรยศต่อแผ่นดินน้ำนี้จะทำหน้าที่เหมือนกับยาพิษที่จะค่อยๆฆ่าเราให้ถึงแก่กรรมได้ใน3วันถึง7วันครูไม่ได้พูดเองนะคำว่า3วันถึง7วันคือมันมีปรากฏอยู่ในนั้นจริงๆเห็นไหมครับอันนี้แค่เรื่องคำว่าราชมันมีเรื่องราวเยอะไหมเยอะมากต่อมาคือร่ายไปแล้วใช่ไหมครับโครงครับโครงมีหลายแบบมากเช่นโครง2โครง3แต่ที่นิยมแล้วก็เห็นมากที่สุดคือเรื่องโครง4สุภาพจากวรรณคดีในระดับชั้นม.1เรื่องโครงโลกนิตไงจริงๆโครงมีอยู่อีกหลายแบบนะฉะนั้นเราจะเจอโครง2สุภาพกับโครง3สุภาพได้ก็ต้องขึ้นม.ปลายก่อนเช่นวรรณคดีเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายก็จะมีการเอาร่ายโบราณขึ้นก่อนจบด้วยโครง2สุภาพก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปศึกษาได้ต่อไปร่ายไปแล้วโครงไปแล้วกาบครับมีอะไรครับมีอะไรบ้างครับกาบมีกาบยานี11ฉบัง16แล้วก็สุรางคนาง28ต่อไปฉันนี่มาจากวรรณคดีอินเดียขอโทษมาจากฉันที่ไม่ใช่ตัวฉันนะฉอฉิงมหากาศนอหนูทอทหารแล้วก็ไม้ทันตคาตนะครับฉันนี้มาจากวรรณคดีที่มาจากตัวคัมภีร์ด้วยชื่อคัมภีร์วุฒโตไทยมีตัวเลขกำกับเหมือนกับพวกกาบยานีเลยเช่นวิชุมมาลาฉันมานวกฉันอินทระวิเชียนฉันพวกนี้เช่นวิชุมมาลาฉัน8อินทระวิเชียนฉัน11ก็ทำให้รู้ว่าไอ้คำประพันธ์ชนิดฉันเนี่ยมันมีตัวคำกำกับอยู่กี่คำใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรครับกลอนก็จะมีทั้งแต่กลอน4กลอน6กลอนสุภาพหรือกลอน8รวมถึงคำประพันธ์ชนิดอื่นๆที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันเช่นอาจจะเป็นประเภทกลบทก็มีฉะนั้นทำไมก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องนี้จึงต้องพูดให้ฟังฉะนั้นบางคนเนี่ยที่เรานั่งกันอยู่ทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าในร้อยกรองของไทยนั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากนี่คือความงามทางภาษาอย่างหนึ่งที่ชาติอื่นๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีเท่าเราและด้วยความที่เราเนี่ยเป็นสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจึงทำให้มีตัวคำประพันธ์ชนิดต่างๆนั้นอยู่ในเมืองไทยเป็นจำนวนมากอาทิคำฉันเนี่ยก็มาจากการแลกเปลี่ยนจากทางอินเดียเป็นต้นนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาของกาพระชัยสุริยาในส่วนของการอ่านกาบยานี11คุณครูมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางได้ฟังกันพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังวิดีโอฉบับแรกกันก่อนครับ
1: กาพระชัยสุริยาการอ่านออกเสียงกาบยานี11

0: แรกใช่ไหมครับเดี๋ยวไปต่อในคลิปวิดีโอที่2กันเลยแบบแรกเป็นการอ่านแบบไหนครับใช่เป็นการอ่านแบบกาบยานี11ทำนองธรรมดาใช่ไหมทีนี้ไปดูกันต่อครับอันนี้เป็นทำนองอะไรครับใช่เป็นกาบพระชัยสุริยาแต่เป็นทำนองโอเอวิหารรายพร้อมไหมครับ
1: พร
2: ้
1: อม
2: พระชัยสุริยาการอ่านแบบทำนองกลอนสวดโอเอวิหารราย

0: อ่ะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่ได้ฟังวิดีทัศน์หรือว่าวิดีโอที่คุณครูได้เอามาเปิดให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเป็นยังไงครับเป็นการอ่านกี่ทำนองใช่เป็นการอ่าน2ทำนองทำนองที่1ที่เราฟังคือทำนองอะไรใช่เป็นทำนองกาบยานี11อันที่2ล่ะวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตนำนักเรียนต้นทางและปลายทางทบทวนเนื้อหาเรื่องของกาบยานี11นักเรียนครับกาบยานี11เอาเรื่องของบทเลยบท1มีกี่บาท
1: 2บาท
0: บาทและกี่คำ
1: 11บาท
0: บาท1แบ่งเป็นกี่วรรควักหน้าเท่าไหร
1: ่
0: วักหลังเท่าไหร
1: ่
0: บทหนึ่งจึงมีอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เคยศึกษาไปแล้วต่อเลยครับนักเรียนปลายทางต้องตามต้นทางให้ทันนะฮะเรื่องที่สองนะครับเรื่องของสัมผัสกาบยานีนั้นมีสัมผัสบังคับดังต่อไปนี้ครับ 2.1 เรื่องของสัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวักนักเรียนครับดูข้อที่1คำสุดท้ายของวักที่1ไปสัมผัสกับคำที่เท่าไหร่ครับของวรรคที
1: ่
0: ต่อไปคำสุดท้ายของวรรคที่2ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที
1: ่
0: 3เก่งมากครับสำหรับวรรคที่3และ4เป็นอย่างไร
1: ไม่
0: บ
1: ังค
0: ับ
1: ส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: แต่ถ้าไปทำไม
1: คำสุดท้ายของวรรคที่3ต่อไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4
0: ก็จะทำให้มันเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นต่อไป 2.2 สัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทไหนครับไปทำอะไรครับ
1: ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบา
0: ท
1: แรก
0: ใช่ไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปข้อแนะนำในการอ่านกาบยานี11จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างอ่านง่ายแต่มีหลักในการแนะนำเรื่องที่1คือ
1: แบ่ง
0: อย่างไรวรรคหน้าแบ่ง
1: 2
0: อ้าวขอชัดๆวรรคหน้าแบ่งเป็น
1: 2 1
0: 3 2 3วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3
0: 3เก่งมากต่อไปข้อ2การใส่ทำนองก็จะต้องเป็นอย่างนี้บาทเอกออกเสียงลง
1: ต่ำ
0: บาทโทออกเสียงวรรคต้นขึ้นเสียง
1: ส
0: ูงเก่งมากต่อไปการใส่อารมณ์ในการอ่านการใส่กาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกไปในบทที่อ่านเพราะต้องมีการตีความเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่หรือไม่ใช่
1: ใช
0: ่ใช่เราเรียนเรื่องการอ่านตีความมาแล้วต้องตีความได้ว่าบทประพันธ์บทนั้นเป็นบทโกรธบทรักบทเสียใจหรือบทรำพึงรำพังฉะนั้นในการให้อารมณ์และความรู้สึกก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยสรุปแล้ววันนี้เนื้อหาเรามีเพียงเท่านี้แบบพอสังเขปและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่ช่วงของการลงมือทำจดจำได้ซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทั้งผู้อ่านแล้วก็ผู้ประเมินใช่ไหมครับวันนี้ครับคุณครูก็จะมีเรื่องของใบความรู้แล้วก็ใบงานมาให้พวกเราดูครับนักเรียนดูไปที่ใบงานเลยครับหน้าตาของใบงานเป็นแบบนี้ครับคุ้นๆไหมครับ
1: ค
0: ุ้
1: น
0: ใช่เดี๋ยวหน้าที่ของพวกเราวันนี้ครับขอทบทวนเรื่องของการแบ่งวรรคอีกครั้งเพื่อที่จะทำให้กระบวนการอ่านในวันนี้เกิดความถูกต้องที่สุดและฟังให้ดีครับ ขอเพิ่มกิจกรรมเข้าไปว่าเราขีดเนี่ยเราใช้เวลาแป๊บเดียวใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ขีดเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้ครับ จะให้เราอ่านพร้อมกันทั้งห้องแล้วก็แบ่งเป็น2ทำนองทั้งทำนองสนอแต่วันนี้เน้นทำนองสนอก่อนนะแล้วก็ขอแถมไปด้วยทำนองแบบโอเอวิหารรายแล้วเดี๋ยวครูอาจจะเอาแบบนิทานเรื่องที่เราเคยอ่านกันตอนบทแรกๆจำได้ใช่ไหมครับหมุนครับเช่นสาธุงสาเออเออเออเออเอ้ยจะเหิ่งเงยขอวายกลุ่มนี้ไปต่อเออเออเออเอ้ยพระเฮงเงยสีตรายดูมือครูให้ดี มือของครูผายไปที่กลุ่มใดกลุ่มนั้นต้องรับต่อจากทำนองคนที่อยู่ในกลุ่มแรกให้ได้โอเคไหมครับอ่ะตอนนี้พร้อมทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร
0: ้
1: อมแล
0: ้
1: ว
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือกิจกรรมก่อนครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมาคุณครูเจมได้นำพวกเราทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมกันขีดในการแบ่งวรรคตอนในการอ่านใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากที่ในช่วงกลางของการศึกษาในวันนี้เนี่ยเราได้มีการชมวิดีโอการอ่านแบบ2ทำนองไปทำนองแรกเป็นทำนองอะไรใช่ทำนองสนองแบบการอ่านกาบยานี11และอีกทำนองเป็นทำนองอะไรครับ
1: โอเอวิหาร
0: เป็นทำนองโอเอวิหารรายวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางครับอ้าวต้นทางนั่งตัวตรงๆครับปลายทางนั่งตัวตรงๆครับเดี๋ยวเราจะอ่านพร้อมกันก่อนขอแบบทำนองสนองก่อนได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มีคนใส่หัวไม่ได้มันคือต้องได้นะฮะอ่ะสาธุสะแบบทำนองสนอก่อน1 2 3

ถือว่าผ่านครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตให้ทั้งห้องอ่านพร้อมกันโดยที่คุณเจมส์จะสุ่มบทในหน้านี้เราสาธุสาหลายรอบแล้วใช่ไหมเอาบทไหนดีนะมีเสียงมาบอกว่าเอาค่าเฝ้าเอาใจนักเรียนก่อนครับขอค่าเฝ้าพร้อมกัน1 2 3ค่าเฝ้าครับ

0: ลองประเมินพร้อมกันสมมติว่าเต็ม10เนี่ยตัวเองให้ตัวเองเท่าไหร
1: ่1 4
0: เอาทำไมถึงให้1ล่ะเสียงยังไม่ชัดเจนแต่ก็ออกชัดอยู่นะ
1: ม
0: ัน
1: ยัง
0: ไม่เสร็จถ้าครูเจมให้อยู่ที่5ก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านักเรียนออกเสียงชัดเจนแล้วแต่การใส่ทำนองยังไม่ถูกเพราะอะไรรู้ป่ะนักเรียนปลายทางถ้าเราเจอปัญหาเดียวกันตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงปัญหาต้นทางก่อนหนูขึ้นเสียงสูงเลยข้าเฝ้าเหล่าเสนาใช่ไหมมีกิริยาอัจฉาไซซึ่งมันเป็นโมโนเดียวกันหมดเลยลืมหรือเปล่าว่าการทอดเสียงนั้นสำคัญแล้วนักเรียนก็ยังใช้เสียงเดิมว่าพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาระซึ่งมันเป็นโทนเดียวหมดฟังนะเอาไปที่ถูกต้องก่อนนะค่ะ

อย่าลืมอย่าลืมเก็บลมเพราะว่าถ้าไม่เก็บลมไปเป็นงี้นะฮะมีกิริยาอาจชาสายบางคนเนี่ยแล้วจมูกกระพืออย่างนี้เลยพอดีนั่งตรงข้ามกันใช่ไหมล่ะหัวเราะเพื่อนเนี่ยอย่างเงี้ยก็สติดุดเลยนะฮะไม่ได้เอาใหม่ครับอ่ะเรารีเซ็ตใหม่เราเริ่มใหม่ข้าเฝ้าเราเสนาหนึ่งสองสามข้าเฝ้า

เห็นปะค่าก็เสียงสูงเฝ้าก็เสียงสูงใช่ปะมีกิริยาตรงนี้ต้องระวังมีกิริยาตีเสียงขึ้นอัจฉาสายแต่บางคนก็ได้อ่ะใหม่1 2 3มี

ในห้องแบบนี้มันค่อนข้างจะดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าปลายทางมีห้องที่เหมาะกับการอ่านก็ลองดูนะครับการอ่านเนี่ยธาตุเสียงที่อ่านกลับมาที่หูเราแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันกังวานนั่นคือการอ่านแบบเปล่งเต็มเสียงแต่ไม่ใช่ตะโกนจำได้ใช่ไหมครับในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเราจะอ่านแบบเต็มเสียงเช่น

0: อันนี้เสียงกลับมานะครับต่อไปครับพ่อค้ามาแต่ไกลได้อาศัยในภาราเห็นไหมได้อาศัยมันจะมีการเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นได้บางคนก็จะคือจะอ่านไม่ได้ใช่ไหมครับได้อาศัยไม่เอาใส่ก็เสียงสูงอ่ะฟังได้อาศัย1 2 3
1: ได
0: ้
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: ในภาราเก่งมากอ่ะทีนี้ขออนุญาตสุ่มครับได้อาศัยในภาราอ่ะตกเลข6พอดีเลยนะฮะเลข6กลุ่ม6ครับขออนุญาตกลุ่ม6ครับกลุ่ม6อ่านค่าเฝ้าให้ต้นทางกับปลายทางได้ฟังหน่อยกลุ่ม6ครึ่งหนึ่งของ6คือ3กลุ่ม3เป็นผู้ประเมินกลุ่ม6กลุ่ม6พร้อมไหมครับค่าเฝ้านะ1 1 2 3

0: ปรบมือให้กับกลุ่ม6หน่อยครับโอ้ยังไม่บอกว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญกลุ่ม3ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินแบบโดยฉับพลันหน่อยครับ
1: มีเสียงที่ไพเราะครับแล้วก็ได้ยินชัดเจนครับแต่การเอื้อนเสียงยังมีการแบบว่าไปทำนองเดียวกันอยู่ครับ
0: ยังมีบางยังมีความเป็นแบบเป็นไปทำนองเดียวกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอบคุณมากครับนักเรียนครับเพื่อนกลุ่ม6อ่านเป็นอย่างไรบ้าง
2: ดีมาก
0: อ่านได้ดีเลยใช่ไหมครับเสียงมีการเอื้อนที่ปรับได้ดีขึ้นถูกต้องไหมครับเสียงนุ่มแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดตามที่คุณครูเจมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ไปปรับให้ดีขึ้นใช่ไหมครับทีนี้อีกสักหนึ่งบทครับแหมหนักใจนะครับอยู่มาหมู่ข้าวเฝ้าพร้อมกัน1 2 3

ถ้าลงเรือนี่เรือร่มแน่นอนเอาใหม่ที่หน้าตาดี

มันเหมือนเราขับรถไปบนถนนลูกรังเอาฟิวฟิวฟิวตอนแรกทางก่อนเรียบๆฟิวฟิวอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะนะครับ

0: ูงที
1: ่เอาละครับตอนนี้เราได้ฝึกแบบการอ่านทำนองสนอเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้ร่วมกิจกรรมร่วมกันไหมได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันใช่ไหมครับทีนี้อยากฟังแบบโอเอวิหารรายแบบไม่ได้ซ้อมอ่ะอยู่มาละเอ้ยหมู่เฮงเงยข้าเฝ้าเฮงเงยก็เฮงเงยหายาวเอ้ยวะเอ้ยนารีเอ้งเงยเอ้ยที่หน้าละเอ้ยตาเฮงเงยดีเฮงเงยทำเฮงเงยมาโหรีเอ้ยที่เอ้ยเคหาเงยเอ้ยการให้ทำนองอาจจะมี2แบบเช่นเคหาคือแบบเสียงแบบลากไปเลยที่เอ้ยเคหากับที่เคหาเงยก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะนิยมแบบแรกอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะครับวันนี้การฝึกอ่านกาพย์ยานี11เรามาสรุปกันก่อนครับการอ่านกาพย์ยานี11นั้นมีผลดีอย่างไรใช่มีการใช้เสียงให้ไพเราะมีการแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องแล้วก็การอ่านกาพย์ยานี11นั้นในบทเรียนนี้ก็จะได้ฝึกทั้งแบบทำนองสนอด้วยแล้วก็แบบOA วิหารรายด้วยเห็นไหมครับถ้าเราจับหลักการอ่าน OA ได้ยากไหม
2: ไม่ยาก
1: ไม่ยากเลยนะครับเก่งมากและมาถึงช่วงท้ายของวันนี้คำไหนละอ่าไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวเบลอก่อนคำไหนใช้ถูกวันนี้เอาคำนี้มาให้ครับ
2: โอ้ย
1: อัจฉราอัจฉราน่าจะเป็นคำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งครับใครคิดว่าอัจฉราฝั่งสีเขียวถูกต้องยกมืออู้จริงเหรออาจจะถูกก็ได้นะโอ้นี่แสดงว่าเชื่อว่าเป็นขวาหมดเลยใช่ไหมครับมีบางส่วนนะครับปลายทางมีไหมครับปลายทางเชื่อว่าเป็นสีไหมครับต้นทางมีบางส่วนขอบคุณครับเอามือลงได้แสดงว่าที่เหลือเป็นสีม่วงใช่ไหมครับโดยส่วนใหญ่ต้นทางเชื่อว่าเป็นสีม่วงปลายทางคิดว่าเป็นสีม่วงไหมถ้าคุณคิดว่าเป็นสีม่วงอัจฉราเราจะเขียนแบบนี้ครับแปลว่านางฟ้าอีกเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือหน้าตาของนางฟ้าที่ถือดอกบัวขนาดใหญ่สวยงามก็เป็นการเจเนเรตภาพจากปัญญาประดิษฐ์อีกเช่นเดียวกันนะครับชั่วโมงต่อไปเราจะยังเรียนกันอยู่เรื่องของ
3: สนอเสียงสำเนียงหวาน
1: ครั้งที
3: ่
1: สิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับมี PowerPoint ใบความรู้และใบงานเรื่องสนอเสียงสำเนียงหวานสำหรับวันนี้การเอื้อนเอ่ยสนอเสียงสำเนียงหวานในครั้งที่1ก็จบลงแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางจะได้เอาลักษณะของการสอนแนวทางทั้งการอ่านทำนองสนอและการอ่านแบบ OA วิหารรายไปปรับประยุกต์ใช้ไม่เพียงแต่การอ่านกาพย์ยานี11เท่านั้นถ้าวรรณคดีเรื่องใดที่ถูกแต่งเป็นกาพย์ยานี11อะลองอ่านดูนะหรือบางคนเก่งกว่านั้นอาจจะแต่งบทประพันธ์เป็นประเภทกาพย์ยานี11และลองออกเสียงดูสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมืองหลวงกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่านี่โอ้ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมีสามส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
10: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ต้องไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชญาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่

0: ชีวิตจริงค่ะนักเรียนคะนักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนสังเกตภาพบนกระดานค่ะคุณครูถามว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับทองคำแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะ
1: ทองคำแท้ทองคำรูปพรรณ
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าในท้องตลาดมีทองคำขายแบบใดบ้างคะนั่นก็คือทองคำแท่งกับทองคำรูปพรรณแล้วนักเรียนคิดว่าน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นอะไรคะเก่งมากค่ะน้ำหนักทองคำมีหน่วยเป็นกรัมนั่นเองค่ะซึ่งทองคำที่จำหน่ายในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นทองคำซึ่งมีความบริสุทธิ์อยู่ที่ 96.5% โดยมีน้ำหนักแตกต่างกันค่ะแล้วนักเรียนทราบไหมคะว่าทองรูปพรรณน้ำหนัก1บาทเท่ากับกี่กรัมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเท่ากับกี่กรัมคะคำตอบที่ถูกต้องคือ 15.16 กรัมค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าทองคำแท่งน้ำหนัก1บาทจะเท่ากับกี่กรัมคะ
1: 15.244 กรัม
0: จะเท่ากับ 15.244 กรัมนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนมาใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะเรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีมวลกี่กรัมนักเรียนคะจากโจทย์นักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ทองคำแท่งนี้จะมีมวลกี
0: ่ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือจะมีมวลกี่กรัมหรือทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: ความหนาแน่นของทองคำและปริมาณของทองคำ
0: ถูกต้องค่ะมีความหนาแน่นของทองคำและปริมาตรของทองคำนั่นเองค่ะแล้วโจทย์ยังบอกมาอีกว่ามวลของทองคำจะเท่ากับความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำนักเรียนคะในการแสดงวิธีทำขั้นตอนแรกคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูถามว่าเราสามารถเขียนทองคำมีความหนาแน่น19เศษ1ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 58ส่วน3
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นจะเขียนให้อยู่ในรูปเศษเกินได้เป็นเศษ58ส่วน3กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกคือทองคำแท่ง1มีปริมาตร 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนคะเราจะหาได้ยังไงคะว่าทองคำแท่งนี้มีมวลกี่กรัมคะถูกต้องค่ะให้นำความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่ามวลของทองคำหาได้จากความหนาแน่นของทองคำคูณด้วยปริมาตรของทองคำดังนั้นทองคำแท่งนี้ก็จะมีมวลเศษ58ส่วน3คูณด้วย 16.5 นั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนคำนวณค่าเสร็จยังคะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: 319กรัม
0: จะได้คำตอบเท่ากับ319กรัมเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่1ก็จะได้คำตอบเท่ากับ319กรัม

0: นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์บนกระดานไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะเราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดคือมีน้ำหนักของกระปุกเปล่าและน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ว่ายา1เม็ดนั้นประมาณกี่กิโลกรัม
0: สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือยา1เม็ดหนักประมาณกี่มิลลิกรัมนักเรียนคะเรามาดูการแสดงวิธีทำกันค่ะในการแสดงวิธีทำคุณครูก็จะนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนก่อนค่ะนั่นคือกระปุกเปล่า1ใบหนัก112เศษ1ส่วน2นักเรียนคะ112เศษ1ส่วน2กรัมเราสามารถเขียนได้อยู่ในรูปเศษเกินได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
1: เศษ225ส่วน2กรัม
0: ก็จะได้เท่ากับเศษ225ส่วน2กรัมจากนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อีกโจทย์ยังบอกว่ากระปุกใบนี้บรรจุยา30เม็ดเมื่อนำยาทั้งกระปุกไปชั่งพบว่าหนัก119กรัมนักเรียนคะตอนนี้เราหาได้ไหมคะว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะหาได้ไหมคะหาได้ยังไงคะนักเรียนคิดว่าหาได้ยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนำยาทั้งกระปุกลบด้วยอะไรคะถูกต้องค่ะให้นักเรียนนำน้ำหนักของกระปุกที่บรรจุยา30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกยาค่ะเพราะฉะนั้นจะได้ว่ายา30เม็ดหนักเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำน้ำหนักของยาที่บรรจุ30เม็ดลบด้วยน้ำหนักของกระปุกเปล่านั่นเองค่ะก็จะได้เป็น119ลบด้วยเศษ225ส่วน2ตอนนี้ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าลงไปในสมุดได้เลยนะคะมีนักเรียนคนไหนได้คำตอบยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ119ลบด้วยเศษ225ส่วน2จะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เป็นเศษ238ลบด้วย225ส่วน2คำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: ส่วน2ครับ
0: จะได้เท่ากับเศษ13ส่วน2กรัมตอนนี้เราทราบแล้วว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วเราทราบได้ยังไงคะว่ายา1เม็ดหนักเท่ากับเท่าไหร่คะทำยังไงต่อคะเมื่อกี้เราทราบว่ายา30เม็ดหนักเศษ13ส่วน2กรัมแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าหากคุณครูต้องการทราบว่ายา1เม็ดหนักเท่าไหร่เราจะมีวิธีการคิดยังไงคะ
2: เศษ13ส่วน2หารด้วย34
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นยา1เม็ดก็จะหนักเศษ13ส่วน2หารด้วย30ค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาดูคำตอบกันค่ะเพราะฉะนั้นเศษ13ส่วน2หารด้วย30ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ13ส่วน2คูณด้วยเศษ1ส่วน30คำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ13ส่วน60กรัมนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่โจทย์ถามเป็นหน่วยอะไรคะหน่วยมิลลิกรัมซึ่งเราทราบแล้วว่า1กรัมเท่ากับ 1,000 มิลลิกรัมดังนั้นยา1เม็ดจะหนักเท่าไหร่คะเศษ13ส่วน60คูณด้วย 1,000 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะว่าจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ
1: 216.6 มิลลิกรัม
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้ประมาณ 216.663 มิลลิกรัมนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 216.663 มิลลิกรัมค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่3เลยนะคะให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่3ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: เมื่อนาฬิกาเปลี่ยนสถาน

0: การที่นักเรียนได้อ่านโจทย์แล้วนักเรียนสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะการขยายตัวของน้ำแข็ง
1: ทำให้น้ำแข็งมีปริมาณ
2: เพิ่มขึ้น
3: ทำให้น้ำแข็งมีปริมาณ
4: น้ำที่นำมาทำน้ำแข็ง
0: อาจจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือการขยายตัวของน้ำเมื่อนำมาทำน้ำแข็งและปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
5: ปริมาตรเท่าใด
0: 16.5 ลูกบาศก์เซนติเมตรเรียนดูบนกระดานต่อเลยนะคะคุณครูถามว่าเราจะหาปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวได้ยังไงคะการขยายตัวของน้ำแข็ง
5: 100คูณด้วย 16.5
0: เพราะฉะนั้นน้ำแข็งที่ขยายตัวมีปริมาตรประมาณเศษ9ส่วน100คูณด้วย 56.5 ให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วได้เท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 5.085 ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: จะได้เท่ากับ 5.085 ลูกบาศก์เซนติเมตรเรามาดูกันต่อเลยนะคะดังนั้นจะได้น้ำแข็งมีปริมาตรเท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 56.5 บวกด้วย 5.085
0: เราสามารถหาปริมาตรของน้ำแข็งได้ยังไงคะนำ
6: นำ
0: ปริมาตรของน้ำแข็งที่ขยายตัวบวกด้วยอะไรคะปริมาตรของน้ำที่นำมาทำน้ำแข็งเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น 56.5 บวกด้วย 5.085 นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะ
5: 61.585 ลูกบาศก์เซนติเมตร
0: เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 61.585

0: บาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่3ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 61.585 ลูกบาทเซนติเมตรค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างที่4กันเลยค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนอ่านโจทย์ตัวอย่างที่4ไปพร้อมๆกันนะคะ
1: แม่ซื้อมะนาว3ผล10บาทแต่ป้าซื้อ100ผล330บาทใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด
0: จากการที่นักเรียนได้อ่านโจทย์นักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะ
1: แม่ซื้อมะนาว3ผล10บาทแต่ป้า
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือราคาของมะนาวนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคืออะไรคะ
1: ใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใด
0: ถูกต้องค่ะสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันเพราะเหตุใดแล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเราหาราคามะนาว1ผลได้ยังไงคะ
2: จำนวน
0: ที
2: ่จำนวน
3: ตัวเศษให้เป็นจำนวน
0: แล้วเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำราคาของมะนาวมาทำยังไงกันคะนำอะไรหารด้วยอะไรคะนำราคาหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนผลของมะนาวเพราะฉะนั้นเรามาแสดงวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกคุณครูเริ่มจากนำข้อความของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนค่ะนั่นคือแม่ซื้อมะนาว3ผลราคา10บาทเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าเราสามารถหาได้จากการที่นำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวคุณครูถามว่ามะนาว1ผลจะราคาเท่าไหร่คะ
4: 10 บาท
0: เมื่อกี้นักเรียนบอกว่านำราคาหารด้วยจำนวนของมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ10หารด้วย3หรือเศษ10ส่วน3นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะจะได้เท่ากับ 3.333 บาทนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาหาราคามะนาวของป้ากันต่อค่ะจากสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกว่าป้าซื้อมะนาว100ผลราคา330บาทคุณครูถามว่าหากเราต้องการทราบว่ามะนาว1ผลราคาเท่าไหร่เราจะมีแนวคิดยังไงคะมีแนวคิดในการหาคำตอบยังไงคะนำราคาหารด้วยจำนวนมะนาวเพราะฉะนั้นมะนาว1ผลก็จะเท่ากับ330หารด้วย100หรือเศษ330ส่วน100นั่นเองค่ะให้นักเรียนคำนวณค่าออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ 3.3 บาทนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้ยังคะว่าใครซื้อมะนาวได้ถูกกว่ากันนะคะถูกต้องค่ะดังนั้นป้าซื้อมะนาวถูกกว่าแม่เพราะ 3.333 มีค่ามากกว่า 3.3 นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในตัวอย่างที่4ก็จะตอบว่าป้าซื้อมะนาวถูกกว่าแม่เพราะ 3.333 มีค่ามากกว่า 3.3 ค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่16โจทย์ปัญหาค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ในหน้าแรกจะมีข้อที่1ใหญ่ค่ะ ซึ่งประกอบด้วย2ข้อย่อยและหน้าต่อมาจะเป็นข้อ2ใหญ่ค่ะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

0: นักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องของแบบฝึกหัดที่16กันค่ะข้อแรกโจทย์บอกว่าอันมีช็อกโกแลตกล่อง1มีน้ำหนักสุทธิ600กรัมอันแบ่งให้น้องเศษ1ส่วน4ของกล่องแบ่งให้พี่เศษ1ส่วน3ของกล่องยังเหลือช็อกโกแลตในกล่องอีก10ชิ้นจงหาว่าข้อแรกโจทย์ให้หาอะไรคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะข้อแรกโจทย์ให้หาอะไรคะ
1: เดิมมีช็อกโกแลต
0: เดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นและข้อที่2คือช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่ตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนเงยหน้ามาดูบนกระดานเลยนะคะข้อแรกเราจะหาได้ยังไงคะว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่องกี่ชิ้นคะขั้นตอนแรกเรามาหาก่อนว่าแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันคิดเป็นเท่าไ

0: เพราะฉะนั้นทำได้ยังไงคะถูกต้องค่ะแบ่งช็อกโกแลตให้น้องและพี่รวมกันเศษ1ส่วน4บวกด้วยเศษ1ส่วน3เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะเท่ากับเศษ7ส่วน12ของกล่องค่ะจากนั้นเราจะมาหาว่าเหลือช็อกโกแลตอยู่เท่าไหร่อันจะมีช็อกโกแลตเหลืออีก1ลบด้วยเศษ7ส่วน12คำนวณค่าออกมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่คะเศษ5ส่วน12ของกล่องซึ่งเท่ากับ10ชิ้นนั่นเองค่ะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาแสดงว่าช็อกโกแลตที่เหลือ5ส่วนตรงนี้ที่เหลือ5ส่วนคิดเป็น10ชิ้นแล้ว1ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะนักเรียนก็นํา10หารด้วย5จะเท่ากับ2ชิ้นนั่นเองค่ะดังนั้นเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง12ส่วนคิดเป็นกี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะ
1: 24
0: ชิ้นถูกต้องค่ะเกิดจากการที่เรานำ12คูณด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ24ชิ้นเพราะฉะนั้นในข้อแรกก็ตอบได้แล้วว่าเดิมมีช็อกโกแลตอยู่ในกล่อง24ชิ้นนั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ย่อยค่ะโจทย์ถามว่าช็อกโกแลตที่เหลือหนักเท่าไหร่นักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะเนื่องจากช็อกโกแลตกล่องนี้มีน้ำหนักสุทธิอยู่ที่กี่กรัมคะ600กรัมดังนั้นช็อกโกแลตที่เหลือมีน้ำหนักเศษ10ส่วน24คูณด้วย600เมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับ250กรัมนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อในข้อที่2ใหญ่เลยนะคะโจทย์บอกว่าคุณแม่และอ้อมไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแล้วแวะซื้อแปรงสีฟัน5อันสำหรับสมาชิกทุกคนในบ้านถ้าซื้อปลีกจะซื้อได้ราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะซื้อได้ในราคา130บาทคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดเพราะเหตุใดนักเรียนคะจากการที่นักเรียนได้ลงมือทำแบบฝึกหัดแล้วนักเรียนสามารถตอบคุณครูได้ไหมคะว่าคุณแม่และอ้อมควรตัดสินใจซื้อแบบใดคะแบบซื้อปลีกหรือซื้อครึ่งโหลคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะแนวคิดแรกข้อนี้แสดงวิธีทำได้หลายแนวคิดนะคะเรามาดูแนวคิดแรกกันก่อนถ้าซื้อปลีก5อันจะซื้อได้ในราคาอันละ 24.25 บาทแต่ถ้าซื้อครึ่งโหล130บาทจะซื้อได้ในราคาอันละ130หารด้วย6หรือเศษ130ส่วน6นักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้เท่ากับ 26.663 บาทเพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแบบครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรงสีฟันที่เหลือก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นในแนวคิดแรกก็จะตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อครึ่งโหลเพราะราคาแปรงสีฟันต่ออันจะถูกกว่าซื้อปลีกซึ่งแปรงสีฟันที่เหลือสามารถเก็บไว้ใช้ได้นั่นเองค่ะเรามาดูแนวคิดที่2กันต่อเลยนะคะแนวคิดที่2ถ้าซื้อปลีก5อันราคาชิ้นละเท่าไหร่คะ
1: 24.25
0: บาทจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะ
1: 124.25
0: บาทซื้อ5อันราคาชิ้นละ 24.25 บาทจะต้องจ่ายเงิน5คูณด้วย 24.25 ซึ่งเมื่อนักเรียนคำนวณค่าออกมาแล้วก็จะได้คำตอบเท่ากับ 121.25 บาท เรามาดูแบบซื้อครึ่งโหลกันบ้างแต่ถ้าซื้อครึ่งโหลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่คะจากสิ่งที่ตัวกำหนดให้130บาทแล้วนักเรียนคิดว่าควรเลือกซื้อแบบใดคะเพราะฉะนั้นคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่านั่นเองค่ะแนวคิดที่2ก็จะได้คำตอบว่าคุณแม่และอ้อมตัดสินใจซื้อแปรงสีฟัน5อันเพราะในวันที่ซื้อจะจ่ายเงินน้อยกว่าค่ะนักเรียนสามารถสอบความถูกต้องได้เลยนะคะหากนักเรียนทำได้ไม่ถูกต้องให้นักเรียนแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาซึ่งในการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและเศษส่วนสิ่งที่สำคัญคือการวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กำหนดให้และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเพื่อให้สามารถหาแนวคิดในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆได้ค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องคณิตศาสตร์ในชีวิตจริงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมเลยนะคะ 1. รายการสินค้าเรื่องร้านค้าสุขใจและใบกิจกรรม 1. ร้านค้าสุขใจค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะในชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทุกคนทำความเคารพ

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรแม่เหล็กจึงเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ต่อด้วยเรื่องของสารส้มช่วยให้น้ำสะอาดได้อย่างไรสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้ครับเป็นการทดลองที่น่าสนใจอย่างหนึ่งเกี่ยวกับแม่เหล็กนะครับน้องๆดูนะครับว่าแม่เหล็กอย่างนี้เราจะสามารถทำให้มันไม่เป็นแม่เหล็กแล้วก็ทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อย่างไรเห็นนะครับว่าแม่เหล็กเนี่ยถ้าเราเอามาดูดเข็มหมุดอย่างนี้เห็นไหมครับว่ามันก็มีสภาพเป็นแม่เหล็กถูกไหมครับสามารถที่จะดูดเหล็กขึ้นมาได้แต่คราวนี้ผมจะมีวิธีสาธิตที่จะทำให้แม่เหล็กเนี่ยหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กถ้าสนใจก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยครับสิ่งที่น้องๆจะต้องเตรียมนะครับก็เอาถุงพลาสติกซิปล็อกอย่างนี้นะครับ1ถุงพร้อมกับเอาแม่เหล็กที่เราเตรียมไว้นี่นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้ครับเราก็เอาค้อนนี่นะครับทุบแม่เหล็กนี่ให้ละเอียดนั่นเองนะครับนี่คือแม่เหล็กนะครับที่เราทุบละเอียดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับดูนะครับดูให้ดีเห็นไหมครับว่ามันไม่สามารถดูดเข็มหมุดติดขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคราวนี้น้องๆพอที่คิดออกไหมครับว่าเราสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กที่หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอย่างนี้กลับสู่สภาพเดิมได้อย่างไรนะครับวิธีก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราเอาแม่เหล็กที่มีอยู่นี้นะครับแม่เหล็กเนี้ยเราก็นำมาถูไปในทิศทางเดียวนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเราถูไปในทิศเดียวอย่างนี้ถูไปมาประมาณสัก 10-20 ครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าแม่เหล็กนี้สามารถที่จะดูดเข็มหมุดกลับมาได้หรือเปล่านะครับพร้อมยังครับเอานะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเห็นไหมครับมันเริ่มมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมแล้วนะครับโดยที่จากเมื่อกี้นี้ไม่สามารถที่จะดูดเข็มมาได้เลยนะครับคราวนี้น้องๆพอจะนึกออกไหมครับว่าทำให้แม่เหล็กหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กแล้วก็กลับกลายมาเป็นแม่เหล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เราจะสามารถที่จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กอีกได้อย่างไรพอนึกออกไหมครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับในการที่เราจะทำให้แม่เหล็กนี้หมดสภาพความเป็นแม่เหล็กนะครับก็คือว่าเราเอาแม่เหล็กนี้นะครับมาเขย่านะครับอย่างนี้นะครับ

นี้เองจะทำให้ทิศทางการเรียงตัวของแม่เหล็กนี้นะครับไม่เป็นทิศทางแค่นี้เองก็จะทำให้แม่เหล็กนี้นะครับหมดสภาพความเป็นแม่เหล็กครับลองมาดูถ้าเรามาใส่ไว้ในถุงนี้เหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแล้วลองมาดูดจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูดเข็มหมุดให้ติดขึ้นมาได้แต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกว่าเราสามารถทำให้มันกลับมาเป็นแม่เหล็กอีกก็โดยที่นำแม่เหล็กนี้นะครับมาถูไปในทิศทางเดียวกันประมาณ 10-20 ครั้งอย่างนี้นะครับแค่นี้เองมันก็สามารถที่จะมีสภาพกลับมาเป็นแม่เหล็กได้อีกแล้วนะครับเป็นไงครับน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับ

การเรียงตัวไม่เป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงทำให้ความเป็นแม่เหล็กหมดไปแต่เมื่อเรานำแม่เหล็กไปถูจะทำให้การเรียงตัวของแม่เหล็กที่หมดสภาพไปแล้วกลับเป็นระเบียบเหมือนเดิมจึงสามารถกลับมาดูดเหล็กได้ตามเดิมครับนี่ครับน้องๆจากการทดลองวันนี้นะครับเราเรียนรู้ได้ว่าการที่แม่เหล็กจะดูดเหล็กได้นั้นจะต้องมีการเรียงตัวของอิเล็กตรอนไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นนะครับน้องๆ อาจจะเคยได้ยินนะครับว่าคนสมัยก่อนแกว่งสารส้มในน้ำก่อนที่จะนำมาดื่มหรือว่านำมาใช้แต่จะเป็นเพราะอะไรนั้นมีคำตอบในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับสารส้มมีส่วนช่วยทำให้น้ำสะอาดได้โดยหน้าที่ของสารส้มคือทำให้ตะกอนเล็กๆนอนก้นโดยสารส้มจะไปช่วยทำลายหรือลดประจุไฟฟ้าของวัตถุที่ไม่ละลายน้ำทำให้รวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่และตกตะกอนในที่สุดครับ

สวัสดีคุณครูปลายทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณครูเจนจิราโคตรวงศ์นะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณ นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องสุดท้ายนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณแล้วก็ในหน่วยนี้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปสู่กิจกรรมในชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวครูจะต้องพันทวนสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้แล้วก็เอาความรู้ที่นักเรียนได้เนี่ยมาต่อยอดในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูที่สไลด์นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลในชั่วโมงที่แล้วกันก่อนนั่นก็คือชั่วโมงที่1ใช่ไหมจำได้ไหมเราเรียนอะไรกันไปบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับอะไรคะข่าวปลอมมิจฉาชีพใช่ไหมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยใช่ไหมคะจำได้ไหมการตั้งรหัสผ่านเนาะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันดูนะข้อนี้ข้อที่1เลยนักเรียนควรปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างสม่ำเสมอข้อนี้ถูกหรือผิดคะถูกหรือผิดตอบดังๆเลยเร็วถูกต้นทางตอบว่าถูกปลายทางตอบว่าอย่างไรนะคะรบกวนคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะถูกต้องต่อมาข้อที่2นะคะการตั้งรหัสผ่านควรหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลส่วนตัวและคำที่มีอยู่ในพจนานุกรมถูกต้องไหมเนี่ยข้อนี้โดยส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้อะไรคะเป็นอักษรอะไรเป็น

0: อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ใช่ไหมผสมกันใช่ไหมคะแล้วก็อะไรอีกตัวเลขจากนั้นอะไรอีกมีไหมอักษรพิเศษใช้ได้ไหมถามก่อนไม่ได้ใช่ไหมคะอักษรพิเศษใช้ไม่ได้และไม่ควรจะเป็นอะไรวันเดือนปีเกิดควรไหมไม่ควรนะคะชื่อจริงหรือทำไมคะชื่อสกุลแบบนี้ก็ไม่ควรใช้นะคะเพราะว่าทำไมคะเวลาที่มีคนที่ต้องการแฮกแอคเคาท์เราเขาก็จะเดาจากอะไรคะข้อมูลส่วนตัวของเรานี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีนะคะข้อนี้ถูกต้องนะต่อมานะคะนักเรียนชำเลืองอ่านข้อความจากอีเมลในจอภาพของเพื่อนเป็นไงควรไหมคะข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิด
1: ผ
0: ิดแล้วต้องทำยังไงอ่ะแล้วต้องทำยังไงคะ
2: ไม่
0: ดูข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นใช่ไหมนะคะต่อมานะคะข้อนี้เนี่ยครูเชื่อว่านักเรียนเคยทำแหละนะแชร์รหัสผ่านของ Facebook ให้เพื่อนสนิทเพื่อป้องกันการลืมรหัสผ่านเคยไหมจริงเหรอไม่เคยเหรอควรทำหรือไม่ควรทำข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดคะผิดนะไม่ควรทำนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ควรจะบันทึกไว้ในอะไรคะอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะคะเช่นอะไรสมาร์ทโฟนควรไหมถ้าสมมุติว่ามีใครที่ทำไมหยิบโทรศัพท์เราไปเขาเจอรหัสหมดเลยทีนี้ทำไมคะเขาสามารถนำเข้าไปล็อกอินแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะคะหรือว่าทำไมคะอาจจะมีผลกระทบต่ออะไรบางทีก็แกล้งกันใช่ไหมเพื่อนในห้องแกล้งกันแบบนี้เป็นต้นต่อมานะคะการตั้งรหัสผ่านควรประกอบไปด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเลขและสัญลักษณ์พิเศษข้อนี้ถูกไหมคะสัญลักษณ์พิเศษในที่นี้ได้ในกรณีไหนบ้างเมื่อสักครู่นี้ครูบอกว่าสัญลักษณ์พิเศษไม่ได้ใช่ไหมนะคะแต่สัญลักษณ์พิเศษนะคะแบบไหนที่ได้ล่ะมีอะไรบ้างจุดได้ไหมจุดได้ไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนะจุด full stop ใช่ไหมตัวที่เป็นขีดได้ไหมขีดกลางได้ไหมคะ underscore ขีดล่างได้ไหมถ้าเรียกง่ายๆคือขีดล่างขีดกลางขีดล่างใช่ไหมใช่ไหมคะได้ไหมได้แต่สัญลักษณ์อะไรที่ไม่ได้เช่นอะไรคะ slash back slash แบบนี้ไม่ได้นะคะหรืออะไรคะเป็นดอกจันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะมันก็จะมีบางตัวที่ใช้ได้และบางตัวที่ใช้ไม่ได้นะคะนักเรียนก็ลองไปทบทวนดูนะข้อนี้ตอบถูกหรือผิดตอบถูกหรือผิดคะนะคะต่อมานะคะออกจากระบบเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะถูกไหมคะถูกนะข้อนี้ตอนที่เราไปใช้ห้องปฏิบัติการเป็นไงเป็นยังไงคะออกจากระบบทุกครั้งไหมมีบางคนไม่ออกนะห้องนี้นะคะคุณต้องไปไล่ทำไมคะล็อกเอาท์ออกให้เพราะฉะนั้นต้องระวังโดยเฉพาะอะไรคะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่วนรวมใช่ไหมมีเช่นห้องเรียนแบบนี้หรือนักเรียนไปตามคาเฟ่ที่เขามีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างนี้ก็ต้องทำไมคะก็ต้องระวังนะคะต่อมานะคะส่งต่อการเชิญชวนการเล่นพนันออนไลน์ถูกหรือผิดเนี่ยข้อนี
1: ้
0: ตอบดังๆหน่อยสิถูกหรือผิดผิดนะคะต่อมาแอบถ่ายภาพผู้อื่นแล้วนำไปโพสต์บนสื่อสังคมเป็นไง
1: ผิด
0: ผิดหรือถูก
1: ผ
0: ิ
1: ด
0: ผิดมีห้องนี้มีใครแอบถ่ายรูปเพื่อนแล้วไปโพสต์บน Facebook ไหมมีไหมนั่งยิ้มกันแล้วแสดงว่าต้องมีเนี่ยต้องมีแน่ๆเลยนะไม่ควรทำนะคะข้อนี้ผิดนะคะต่อมาดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงถูกหรือผิดถูกนะคะข้อนี้นะและไม่ควรทำอะไรข้อสุดท้ายไม่ควรอะไรคะไม่ควรจะติดตั้งโปรแกรม

0: าชีพนะคะต้องระวังให้ดีนะคะต้องทําไมดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาโดยตรงนะคะอันนี้ครูก็ฝากไว้เป็นการทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเรื่องในวันนี้จะเป็นเรื่องความฉลาดรู้ดิจิทัลนะคะในชั่วโมงที่2นะคะอ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่1นะคะอธิบายการนำสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องเคยไหมเนี่ยเคยนำข้อมูลหรือว่าสื่อต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันไหม
1: เคย
0: เอาไปทำอะไรเพื่อนบอกว่าศึกษาความรู้ทำรายงานใช่ไหมทำสื่อนำเสนอเคยไหมคะนำรูปไปอย่างเงี้ยเนาะล่าสุดนี่คือวิชาอะไรนะประวัติศาสตร์ใช่ไหมของครูอะไรคะครูอาทิตย์ใช่ไหมมีรูปไหมในนั้นน่ะแล้วได้ใส่อ้างอิงไหม
1: ใส่
0: ไหม
1: ใส
0: ่ทีนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูว่าอะไรที่ทำไมคะสามารถใช้ได้หรือใช้ไม่ได้นะต่อมาข้อที่สองใช้ผลงานของผู้อื่นตามข้อตกลงการใช้งานนะคะข้อที่สามข้อสุดท้ายเลยคือปฏิบัติงานตรงเวลาโดยมีความรับผิดชอบและจริยธรรมในการเลือกนะคะสื่อหรือแหล่งข้อมูลไปใช้งานให้ถูกต้องนะตามจริงสื่อต่างๆนักเรียนเวลาที่เราเอามาทำงานนำเสนอส่วนใหญ่ใช้ได้หมดแหละแต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้มันถูกต้องนะคะมันจะอาจจะมีข้อจำกัดหรือวิธีการใช้งานหรือข้อตกลงนะคะที่เขากำหนดไว้เราก็ต้องใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะลิขสิทธิ์เคยได้ยินไหมคำว่าลิขสิทธิ์เนี่ย
1: เคยได้
0: ยินไหมคะเคยได้ยินนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าลิขสิทธิ์คืออะไรนะคะลิขสิทธิ์นะคะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งนะคะที่ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ผลงานขึ้นนะพอเราได้ยินแบบนี้แล้วคำว่าคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์ขึ้นครูจะยกตัวอย่างในกรณีอะไรคะสมมติว่าเราถ่ายภาพภาพหนึ่งนะเคยถ่ายภาพลงเฟซบุ๊กไหมแล้วโพสต์เคยไหมคะเช่นอาจจะเป็นท้องฟ้าเป็นต้นไม้นะเป็นรูปสัตว์เลี้ยงที่เรารักแบบนี้เคยไหมเด็กเจนใหม่จะไม่ค่อยทำไมคะเคลื่อนไหวใน Facebook หรือเคลื่อนไหวในสื่อโซเชียลเท่าไหร่แต่มันก็อาจจะมีบางคนที่ทำไมอัพรูปภาพลงไปนะพอนักเรียนอัพรูปภาพลงไปบนสื่อโซเชียลต่างๆนะคะพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์คุ้มครองทันทีว่าเป็นผลงานใครคะของเรานะคะคุ้มครองทันทีนะเมื่อเราโพสต์ลงไปถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ของเรานะคะอันนี้ในกรณีเป็นตัวอย่างที่แบบให้เห็นชัดเจนนะคะบุคคลอื่นไม่สามารถนำผลงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากเจ้าของผลงานถึงแม้ว่าเจ้าของผลงานจะไม่ได้เขียนข้อกำหนดการใช้งานไว้ก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำซ้ำหรือดัดแปลงพอเข้าใจไหมสมมุติถ้าเราทำไมคะถ่ายรูปภาพแล้วอัพลงโซเชียลหรือสื่อสังคมแบบนี้นักเรียนนะคะแล้วอยู่ดีๆทำไมคะมีคนก๊อปปี้รูปเรากดเซฟรูปภาพเราแล้วทำไมคะอาจจะไปทำพวงกุญแจเอาไปสกรีนใส่กระเป๋านะคะแล้วก็ทำไมคะเอาไปใช้ในเชิงพาณิชย์แบบนี้ถือว่าผิดนะหรือแม้กระทั่งเอาไปแนบรูปทำรายงานนะคะแล้วทำไมคะไม่ใส่อ้างอิงหรือขอบคุณให้เครดิตแบบนี้ก็ถือว่าทำไมคะผิดเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูผลงานที่มีลิขสิทธิ์เช่นบทเพลงภาพยนตร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะตามจริงแล้วเนี่ยมีหลายประเภทมากนักเรียนนะนักเรียนก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมทั้งนี้ผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจกำหนดเงื่อนไขหรือข้อตกลงเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ผลงานรับทราบดังนั้นการใช้บริการงานไอทีนะคะควรอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงข้อกำหนดนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนะคะทีนี้นักเรียนดูให้ดีนะเราจะได้ใช้สื่ออย่างถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งเลยการระบุข้อตกลงนะคะข้อกำหนดเป็นข้อความเป็นการเขียนชี้แจงข้อตกลงนะคะข้อกำหนดต่างๆเป็นข้อความต่อเนื่องให้ผู้ใช้อ่านและตกลงปฏิบัติตามนะคะจึงสามารถเข้าใช้ระบบหรือบริการที่ต้องการได้คุ้นๆไหม

0: คุ้นไหมเวลาเราอัปเดตแอปพลิเคชันหรืออะไรคะเพื่อนบอกเล่นเกมมีอะไรอีกไหมที่ขึ้นมาข้อตกลงยาวมากเลยการใช้งานบริการแอปต่างๆใช่ไหมคะแอปพลิเคชันต่างๆนะหรือฟังก์ชันอื่นๆที่นักเรียนทำไมคะฟีเจอร์อื่นๆที่นักเรียนต้องการจะใช้งานนะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะเคยเห็นไหมหน้าตาลักษณะแบบนี้ข้อตกลงการใช้งานถ้าสมมติว่าทำไมคะเราไม่ได้เลื่อนอ่านนะให้หมดหน้านั้นหรือหมดตามข้อตกลงที่เขากำหนดตรงนี้ทำไมคะจะไม่สามารถทำไมด้านล่างกดถัดไปหรือกดยอมรับได้ใช่ไหมจะต้องทำไมคะทำการเลื่อนอ่านให้ครบในนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องทำไมคะระบุว่าเขามีข้อจำกัดหรือข้อตกลงในการใช้งานอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะเคยเห็นไหมคะหน้าตาลักษณะแบบนี้เคยเห็นไหมส่วนใหญ่เราจะอยู่ในอะไรแพลตฟอร์มที่อยู่ในมือถือใช่ไหมนะคะนักเรียนก็เลื่อนไปนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอะไรคะอย่างครูเคยเจอเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนแบบอัปเดตแอปพลิเคชันแล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นข้อตกลงนะคะเราก็ต้องเลื่อนอ่านนะคะจากนั้นทำไมกดยอมรับแล้วก็กดอะไรคะถัดไปถึงจะสามารถเข้าใช้งานได้นะคะหรือการสมัครนะบริการต่างๆบนสื่อออนไลน์แบบนี้นะคะเคยเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะของข้อตกลงข้อกำหนดการใช้งานนะคะอันที่2ข้อที่2เมื่อกี้ข้อแรกนะการระบุเงื่อนไขการใช้งานและข้อตกลงโดยใช้สัญลักษณ์เช่นฟังให้ดีนะคะเช่นสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมคะชื่ออาจจะยาวสักนิดนึงแต่ถ้าเราเห็นลักษณะของสัญลักษณ์แล้วเราอาจจะทำไมคะเคยผ่านตามาบ้างนะพัฒนาโดยองค์กร Creative Commons นะคะผู้ใช้สามารถใช้งานและเผยแพร่ผลงานภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้นะคะแต่ยังคงไว้ซึ่งผลประโยชน์และการรับรู้ของเจ้าของโดยมีอะไรคะเขาเรียกว่าสัญลักษณ์แทนข้อกำหนดนะเห็นไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ไม่ใช่แบบอันที่อยู่ตามป้ายจราจรนะไม่ใช่นะดูก่อนนะสัญลักษณ์แรกเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วก็มีคนยืนใช่ไหมมีเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ทำไมคะมีคนยืนอยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่สัญลักษณ์สุขานะไม่ใช่นะนะคะเป็นอะไรคะแทนสัญลักษณ์อะไรลูกตอบดังๆช่วยกันต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะอันที่สองคือห้ามดัดแปลงจะเป็นสัญลักษณ์อะไรวงกลมแล้วก็มีอะไรคะเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อมาอะไรคะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้จะเป็นลักษณะอะไรวงกลมแล้วเป็นลูกศรใช่ไหมเป็นลูกศรนะคะโค้งๆนิดหนึ่งนะคะคล้ายๆกับตัวอะไรตัว4ตัว4ใช่ไหมกับแบบไหนกับด้านเป็นตัว4กับด้านนะคะต่อมานี่สุดท้ายเลยคืออะไรคะเป็นลักษณะอะไร
1: ห้ามนำ
0: ไปใช้เพื่อการค้าห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรนะจะเป็นลักษณะอะไรคล้ายๆสกุลเงินใช่ไหม
2: ใช
0: ่ป่ะแล้วก็มีอะไรมีขีดค่าเลยใช่ไหมคะนะจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสัญลักษณ์ย่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูสัญลักษณ์เต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสัญลักษณ์สัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะนี่เห็นไหมแรกก่อนเห็นไหมคะว่าจะเป็นอะไรคะCC ใช่ไหมเป็น CC แล้วก็อะไรคะมีอะไรมีสัญลักษณ์อะไรอีกต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช่ไหมคะมีคำว่าบายด้านล่างด้วยถูกต้องไหมคะตัวอย่างที่ครูนำมาอาจจะไม่ได้ครบต ามสัญลักษณ์เท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีเพิ่มเติมในใบความรู้ไหมมีไหมคะมีนะหมายถึงอะไรล่ะหมายถึงสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำอะไรคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานนะคะต่อมาหมายถึงอะไรคะมีสัญลักษณ์อะไรบ้างเนี่ย CC ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรคะเป็นลักษณะตัวคนยืนอยู่นั่นก็คือต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมจากนั้นทำไมคะมีสัญลักษณ์อะไรด้วยตัว C กับด้านใช่ไหมแล้วก็มีลูกศรอยู่ตรงปลายใช่ไหมคะหมายถึงอะไรล่ะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะนักเรียนดูในใบความรู้ประกอบไปด้วยนะได้ประเด็นอะไรเพิ่มเติมนักเรียนจดบันทึกลงไปนะคะทีนี้ดูนะคะสัญลักษณ์ต่อมาเห็นไหมคะเป็นอะไร CC ใช่ไหม CC แล้วก็อะไรคะเป็นลักษณะอะไรลูกต้องอ้างอิงแหล่งที่มาจากนั้นทำไมมีสัญลักษณ์อะไรเป็นวงกลมแล้วเท่ากับห้ามดัดแปลงเก่งมากนะคะเขาบอกว่าทำไมคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องอ้างอิงแหล่งที่มานะคะห้ามดัดแปลงนะต่อมาสุดท้ายอันนี้สัญลักษณ์เยอะเลยมีอะไรบ้างคะมี CC แล้วก็อะไรอีกคะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาแล้วก็อะไรคะห้ามใช้เพื่อการค้าจากนั้นทำไมคะ
1: ห้ามดัดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะสามารถใช้และเผยแพร่ได้และต้องทำไมต้องทำอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มาห้ามนำไปใช้เพื่อการค้านะคะแล้วก็ทำไมห้ามดัดแปลงนักเรียนมันจะต้องทำไมคะสัญลักษณ์นี้นักเรียนCreative Commons เนี่ยนะคะนักเรียนจะต้องจำอะไรคะสัญลักษณ์ย่อยๆของมันก่อนเข้าใจไหมคะจากนั้นทำไมคะเวลาที่เขาใช้เขาจะขึ้นต้นด้วย CC ทุกครั้งนะและตามด้วยอะไรลูกสัญลักษณ์ย่อยใช่ไหมคะเหมือนอะไรอันแรกตัวอย่างแรกที่ครูขึ้นให้เนี่ยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเขามี2ข้อกำหนดใช่ไหมนะคะแต่พอมาภาพที่2นะเขาขึ้นต้นด้วย CC ถูกต้องไหมคะเป็นสัญลักษณ์หลักอยู่แล้วแล้วเขาก็ตามด้วยอะไรสัญลักษณ์ย่อยอีก3ข้อกำหนดนะคะพอเข้าใจไหม
1: เข
0: ้
1: าใจ
0: พอเข้าใจนะประเด็นเลยคือนักเรียนจะต้องจำอะไรลูกสัญลักษณ์ว่าเขาหมายถึงอะไรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะตัวอย่างในภาพนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย
1: ดอกไม
0: ้ดอกอะไรคะดอกอะไรคะดอกลีลาวดีอันนี้ครูถ่ายที่หน้าอาคารเรียนเราเลยนะคะในภาพนี้คือเขาใช้นะคะสัญลักษณ์ Creative Commons นะคะอะไรบ้างตอบพร้อมกันเลยตอบพร้อมกันเลยง่ายมากข้อนี
1: ้ข้อมูล
0: ต้องอะไรคะ
1: ต
0: ้องอ้างอิงต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากนั้นทำอะไรอีก
1: ห้ามด
0: ั
1: ดแปลง
0: ห้ามดัดแปลงนะคะห้ามดัดแปลงนะคะนี่นั่นก็คืออะไรสามารถใช้และเผยแพร่ได้ห้ามดัดแปลงและต้องมีการอะไรคะอ้างอิงแหล่งที่มานะคะถ้านักเรียนเจอภาพลักษณะแบบนี้และมีสัญลักษณ์อะไรคะ Creative Commons แบบนี้นักเรียนต้องทำไมใช้ให้ถูกเอาไปปรับสีได้ไหมเนี่ยรูปเนี้ย
1: ไม่ได
0: ้ไหมคะเอาไปเติมเกสรเอาไปทำได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะเรียนนะนะคะเพราะว่าทำไมคะเขาใส่สัญลักษณ์ไว้แล้วนะคะว่าทำไมคะห้ามดัดแปลงนะห้ามดัดแปลงคือสัญลักษณ์อะไร
1: เท่าก
0: ับวงกลมแล้วก็เท่ากับใช่ไหมหรือว่าตัวที่เป็นอะไรคะ ND นะโอเคพอเข้าใจแล้วนะต่อมาอันนี้เป็นรูปเห็นไหมอันนี้ครูถ่ายเองเลยนะอันนี้รูปที่ไหนเนี่ยอะไรนะมันติดอยู่ที่ปากใช่ไหมที่ไหนนะ ใครนะ

0: ใครไปภูเก็ตแล้วตอนนี้พอเห็นภูเขาบอกภูเก็ตเลยที่ไหนคะบึงบัวใช่ไหมเก่งมากนะ300ยอดใช่ไหมบึงบัวใช่ไหมคะใช่ไหมทีนี้ในรูปนี้นะครูใส่สัญลักษณ์ Creative Commons อะไรบ้าง
1: ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูล
0: ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาใช่ไหมใช่ไหมคะจากนั้นทำไม SA คืออะไรนะยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะสามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องทำไมคะอ้างอิงนะคะแหล่งที่มาและยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้ถ้าเขาบอกว่าทำไมคะดัดแปลงได้สมมติว่าถ้าครูจะเติมคนไว้สักคนหนึ่งได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ฮะได้ไหมคะได้หรือไม่ได้
2: ได
0: ้ไหมได้ครูจะปรับท้องฟ้าให้เข้มขึ้นได้ไหม
2: ได
0: ้ไหมคะ
2: ได
0: ้เพราะว่าทำไมสัญลักษณ์ Creative Commons เขาระบุไว้ว่าทำไมลูกว่าได้ว่าทำได้ใช่ไหมนะคะโอเคนะอ่ะทีนี้เราเข้าใจละพอเข้าใจละเดี๋ยวเรามาเข้าสู่กิจกรรมนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธินะคะนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาก่อนเร็วๆเลยอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะให้นักเรียนบันทึกกิจใบกิจกรรมของใครของมันนะแต่ปรึกษากันในกลุ่มได้นะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อเห็นไหมเห็นไหมคะลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งสิลองพลิกดูอีกหน้าหนึ่งเจอไหมคะเจอไหมคะครบไหมครบไหมครบนะคะทีนี้นักเรียนฟังให้ดีนะคะใบกิจกรรมที่18เรื่องใช้สื่อให้ถูกสิทธิ์นะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมปรึกษากันภายในกลุ่มได้นะคะและสามารถทำอะไรศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้นะคะจากสิ่งที่ครูสอนไปนะนักเรียนนะนักเรียนก็สามารถศึกษาใบความรู้เพิ่มเติมได้ในใบความรู้ที่12การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะโอเคไหมคะมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมในเรื่องการทำกิจกรรมมีไหมคะไม่มีนะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะทำกิจกรรมที่18ได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้เราก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่18เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอนะคะซึ่งตอนนี้มีตัวแทนนำเสนอก็คือกลุ่มที่4นะคะแล้วเดี๋ยวไล่ลำดับไปเลยนะคะตามที่เราได้นัดแนะกันไว้โอเคไหมคะนะโอเคอ่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: สถานการณ์ที่1เพื่อนำมาประกอบการทำรายงานวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาสามารถทำได้หรือไม่สามารถใช้เผยแพร่และดัดแปลงได้แต่ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของผลงานห้ามนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหากำไรค่ะ
0: ตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่2กลุ่มไหนคะกลุ่มนี้นะ
2: ผู้ชมพูค้นหาบทความเรื่อง6วิธีการเลือกนมถั่วเหลืองให้ได้คุณค่าน่าดื่มจากเว็บไซต์โดยได้ผลดังรูปครับเพื่อนำมาประกอบการแผ่นพับโฆษณาสินค้านมถั่วเหลืองของบริษัทตนเองผู้ชมพูสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรไม่ครับเพราะว่าผู้ชมพูทำผิดกฎข้อหนึ่งครับคือการนำไปใช้เพื่อการค้าหรือแสวงหาผลกำไรครับ
0: เอาปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะนะข้อต่อไปข้อ3ค่ะสถานการณ์ด้วยนะ
3: สถานการณ์นะคะสายฟ้านำรูปภาพอาหารที่ค้นหาจากเว็บไซต์ที่มีบริการให้ดาวน์โหลดให้ดาวน์โหลดรูปฟรีดังรูปนำมาดัดแปลงด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพและนำภาพที่ตกแต่งเสร็จแล้วไปให้ผู้อื่นดาวน์โหลดใช้ฟรีโดยสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาของรูปเว็บจากเว็บไซต์ที่ดาวน์โหลดมาสายฟ้าทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดถูกต้องค่ะเพราะว่าผลงานยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้หรือเผยแพร่ต่อได้และสายฟ้าอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่4
4: สถานการณ์ที่4พายุสมัครเข้าเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายของออนไลน์โดยไม่อ่านข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกและกดยอมรับข้อตกลงใช้งานทันทีในขั้นตอนแรกของการสมัครสมาชิกเนื่องจากพายุคิดว่าทำให้เสียเวลาและไม่มีความจำเป็นนักเรียนคิดว่าพายุทำถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบคือพายุทำไม่ถูกต้องเนื่องจากการอ่านข้อตกลงก่อนที่จะสมัครสมาชิกเป็นสิ่งที่สำคัญหากไม่อ่านข้อตกลงให้เข้าใจก่อนก็จะเกิดปัญหาตามมาในภายหลังค่ะ
0: โอเคปรบมือเพื่อนหน่อยค่ะเก่งหมดทั้ง4กลุ่มเลยนะคะเป็นยังไงยากไหมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องดูอะไรคะสัญลักษณ์อะไร Creative Commons ใช่ไหมเนาะว่าเขามีอะไรคะข้อกำหนดอย่างไรบ้างนะหรือแม้กระทั่งอะไรคะข้อตกลงในการใช้งานหรือการใช้บริการต่างๆนะตามที่เพื่อนกลุ่มที่4ได้บอกไว้เลยนะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4สถานการณ์นักเรียนก็ทำได้ดีเลยนำเสนอได้ดีด้วยนะคะโอเคทีนี้เราเข้าสู่คำถามชวนคิดนะคะในท้ายกิจกรรมพร้อมหรือยังปลายทางพร้อมหรือยังคะต้นทางพร้อมหรือยัง
5: พร้อม
0: พร้อมแล้วครูเตรียมโพสต์อิทให้นักเรียนทุกกลุ่มแล้วให้นักเรียนนำไปแจกเพื่อนในกลุ่มนะคะใครถือไว้เร็วๆแจกให้เพื่อนในกลุ่มนะคะคนละ1ใบคนละ1ใบเดี๋ยวเราจะเขียนคำตอบลงไปในโพสต์อิทในชั่วโมงนี้นะคะ

อ่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะปลายทางพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วนะคะดูคำถามนะคะนักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้มาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองฟังให้ดีนะต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรอีกรอบหนึ่งนะนักเรียนจะนำความรู้ในชั่วโมงนี้นะคะมาประยุกต์ใช้หรือปฏิบัติต่อตนเองผู้อื่นและสังคมได้อย่างไรนะคะ

0: นักเรียนคะจากคำถามชวนคิดนะเดี๋ยวครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะคะยกมือหน่อยว่าใครคะกลุ่มที่2นะคะกลุ่มที่2กลุ่มที่2นะคะต้องอะไรตอบทั้ง3ด้านนะต่อใครคะ1คือ
1: ตัว
0: ตนเอง2ผู้อื่น3สังคมเชิญเลยค่ะ
2: ด้านที่1นะครับด้านต่อตนเองนะครับเลือกใช้ผลงานต่างๆได้อย่างเหมาะสมครับด้านที่2นะครับด้านต่อผู้อื่นนะครับเคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นสม่ำเสมอครับด้านที่3นะครับด้านสังคมครับลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อสังคมออนไลน์ครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะอันนี้ก็เป็นอะไรคะข้อปฏิบัติง่ายๆเลยที่ต่อตนเองต่ออะไรคะผู้อื่นและต่อสังคมนะคะนักเรียนต้องนำความรู้ที่ได้วันนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องนะคะโดยเฉพาะอะไรเวลาที่เราทำสื่อนำเสนอในรายวิชาต่างๆหรือทำรายงานนะคะเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะคะโอเคนะอ่ะทีนี้นะคะเนื่องจากว่าชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายในรายวิชานี้นะคะครูฝากไว้ให้นักเรียนทำไมคะไปทบทวนบทเรียนนะทบทวนบทเรียนช่องทางดาวน์โหลดและรับชม DLTV นะคะการเตรียมกิจกรรมสำหรับครูปลายทางนะคะก็จะมีใบความรู้ใบกิจกรรมแผนจัดการเรียนรู้นะคะสำหรับอันนี้สำหรับคุณครูปลายทางนะคะส่วนนักเรียนฟังให้ดีนะนักเรียนสามารถเข้าไปทบทวนบทเรียนนะคะได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะครูก็ฝากให้นักเรียนทำไมกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยอาจจะมีบางบทเรียนที่ทำไมคะนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจนักเรียนก็สามารถไปทบทวนได้สำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะภาคเรียนที่2นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอ

0: 4 4 4 4
1: เ
0: ป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะใช้เลข4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์อะไรก็ได้ในการสร้างสมการเพื่อได้จำนวนเต็มได้สำหรับเกมนี้นะครับเขาเรียกปัญหา4 4ตัวเราต้องใช้ตัวเลข4 4 4 4ตัวและเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์อะไรก็ได้จำนวนมากมายเท่าไหร่ก็ได้ใช้มากมายนับไม่ถ้วนเต็มที่เลย
2: ครับ
0: จุดประสงค์ของเกมเอาพวกนี้สร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มใดๆยกตัวอย่างเช่นทำอย่างไรครับให้ได้เลข0ขึ้นมา
2: 4-4ครับบวกด้วย4-4ครับ
0: และคำตอบก็คือ
2: 0ครับ
0: โอ้โหสำหรับน้องๆที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากให้พวกเราพอสวิดีโอนี้เอาไว้จับเวลา10นาทีใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายใดๆเพื่อคำนวณให้ได้สมการคณิตศาสตร์เป็นจำนวนเต็มใดๆเริ่มตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยๆถ้าครบ10นาทีแล้วได้ไปถึงเลขไหนให้ถ่ายรูปและโพสต์ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วเรามาวัดกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะเคนครับพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมครับ
0: จับเวลา10นาทีไป
2: เริ่มที่1เลยใช่ไหมครับ
0: เอาเลยครับ
2: เท่ากับ14เมื่อกี้
0: จ
2: บผิดไปใช่ครับ
0: เรียนรู้จากความผิดพลาด
2: ครับบวกครับแล้วก็หารครับวงเล็บใส่ให้ครบครับ4ให้ได้9ได้มาบวกอันนี้บวกกันเป็น8 8 + 1 ได้9
0: ติ๊กๆๆๆ
2: โอ้ย
0: ไวไหมไวไหมไวไหม

0: ไม่ได้ขาดหนึ่งโอ้ผมข้ามก่อนได้ไหมครับ
1: 5 4 3 2 1หมดไม่หมดเฮ็ดได้ไป12คะแนน
2: สุด
1: คำถามที่น่าสนใจนะครับเคนคือปัญหา4ตัวเนี่ยเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้จำนวนเต็มเนี่ยไปได้เรื่อยๆถึงแค่ไหนกันเชียว
0: 4,444 ครับหยิบมาติดกันได้หมดเลยฮะ
1: ชอบเลข4มาก
0: ครับ
1: แต่คำตอบที่อาจจะเซอร์ไพรส์เราคือปัญหา4ตัวมันไปได้เรื่อยๆไม่จำกัดไปถึงได้อินฟินิตี้เลยครับ
0: อินฟินิตี
1: ้
0: การพูดเป็นเล่น
1: ผมไม่ได้เล่นผมจริงจังผมจริงจังแล้วเรามาดูเฉลยกันนะครับสำหรับปัญหา4ตัวถ้าให้ n เป็นจำนวนนับใดๆเราสามารถสร้างสมการเพื่อให้ได้ n โดยใช้ฟังก์ชันลอการิทึมดังนี้ครับ n จะเท่ากับล็อกฐานสแควร์รูท4หารด้วย4ของล็อกฐาน4ของสแควร์รูททั้งหมด n ตัวครับของ4จะสังเกตว่าเราใช้4ทั้งหมดกี่ตัวครับ1 2 3 4และเครื่องหมายคณิตศาสตร์ที่เราใช้คือสแควร์รูทและล็อกเท่านั้นเองครับซึ่งสูตรอันสวยสดงดงามนี้ถูกคิดค้นโดยคุณพอดีแร็ก
0: เขาคือนักฟิสิกส์รางวัลโนเบลประจำปี1933ครับเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งฟิสิกส์ควอนตัมด้วย
1: เรามาดูกันนะครับว่าคุณพอดีแร็กได้สูตรนี้มาได้ยังไงโดยเริ่มต้นนะครับ n จะเท่ากับล็อกฐานเศษ1ส่วน2ของเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n แต่แน่นอนครับนี่คือปัญหา4ตัวเราต้องพยายามเปลี่ยนเลขทุกอย่างให้เป็นเลข
0: 4ครับ
1: เคนช่วยหน่อยครับเปลี่ยนเป็นเลข4ได้ยังไงบ้างครับ
0: สแควร์รูท4ส่วน4ครับ
1: ส่วน1ส่วน2กำลัง n นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเศษ1ส่วน2ยกกำลัง n จริงๆมันคูณเลขอะไรอยู่ครับ
0: 1ครับ
1: 1นะครับซึ่งเราสามารถใช้เลข4สร้างเลข1ได้ยังไงบ้างครับโดยใช้ล็อก
0: ล็อก4ฐาน4ครับ
1: โอเคดังนั้น1จริงๆคือล็อกของ4ฐาน4
0: ครับ
1: โอเคนะครับเราติดอะไรอยู่ครับ
0: 1ส่วน2ทั้งหมด
1: มี1ส่วน2อยู่ยังไม่ได้เป็นเลข4เราต้องทำยังไงก็ได้เพื่อให้ตัวนี้หายไปนะครับจากคุณสมบัติของล็อกเราสามารถดึงตัวนี้ไปอยู่บนเป็นเลขชี้กำลังของเลข4ได้จากคุณสมบัติของล็อกจำได้ใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: เศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง n แปลว่าอะไรครับ
0: คือเศษ1ส่วน2คูณกัน n ครั้งครับ
1: โอเคงั้นใส่ไปครับ1ส่วน2
0: ใช
1: ่คูณขอใช้จุดแทนการคูณแล้วกันนะครับคูณกันไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วน2ตรงมีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย
0: n ตัวครับ
1: n ตัวนะครับนะสังเกตนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนสิ่งเดียวคือตรงนี้เริ่มต้นนะครับ4ยกกำลัง1ส่วน2กำลังคูณกันนี่แปลว่าอะไรทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ถูกมั้ยครับแล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: แล้วก็ทั้งหมด
0: ยกกำลัง1ส่วน2ครับ
1: ไปเรื่อยๆกี่ครั้งครับเนี่ย
0: n ครั้งครับ
1: งั้นไปเรื่อยๆครับทั้งหมด n ครั้งครับ
0: เราต้องกำจัดเลข1ส่วน2มั้ยครับ
1: ทำไมเราต้องกำจัดครับ
0: เพราะว่าปัญหา4ตัวเนี่ยเรามี4ครบแล้ว4ตัวแต่มี1กับ2มาที่เกินขึ้นมาอยู่ครับ
1: ใช่เลยช่างสังเกตว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2เราเปลี่ยนยังไงดีครับ
0: เศษ1
1: ส่วน2ให้สอดคล้องกติกา
0: สแควร์รูทสแควร์รูทครับ
1: ใส่ไปครับทำไปเรื่อย
0: n ครั้ง
1: n ครั้งและนี่คือที่มาของสูตรของคุณพอดีแร็กในการแก้ปัญหา4ตัวเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากเลย
0: ยอด
1: ผมจริงจังจากสูตรนะครับถ้าเราอยากจะใช้เลข4ตัวเพื่อให้ได้เลข1ก็ตามนี้เลยครับล็อกของรูท
0: 4ส่วน4
1: ส่วน4ครับของล็อก
0: 4
1: ส
0: แควร์รูท
1: สแควร์รูท4ครับเราอยากได้เลขอะไรครับบอกมาเลยครับขอเยอะๆหน่อยครับ
0: 142ครับ
1: 142ครับต้องใช้สแควร์รูททั้งหมดกี่ตัวครับ
0: 142ครับ
1: จะต้องเขียนสแควร์รูททั้งหมด142ครั้งไหมครับสแควร์รูทสแควร์รูทสแควร์รูทไหมครับ
0: มาเขียนครับอาจารย์ครับ
1: เดี๋ยวมันจะหมดเวลาเอานะครับดังนั้นเราจะใช้จุด3จุดนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เขียนไว้หน่อยว่าทั้งหมดกี่ตัวนะครับในที่นี
0: ้142
1: ตัวหรือ142ครั้งก็ได้นะคร
0: ับผม
1: ตามนี้เลยดังนั้นโดยสรุปครับเราสามารถใช้เลข4ทั้ง4ตัวและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ใดๆในการสร้างจำนวนเต็มได้เสมอหวานเจี๊ยบเลย
0: โอ้โหมันน่าทึ่งมากเลยนะครับอาจารย์ที่เราเลข4ตัวเนี่ยมาสร้างจำนวนเต็มอะไรก็ได้
1: ใช่เลยครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนนะครับ3

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 5
0: หน่วยการเรียนรู้ที่5รูปเรขาคณิต2มิติและ3มิตินั่นเองค่ะและในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์รวมทั้งระบุตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนเลยค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดทิศทางการมองภาพด้านหน้าเป็นดังรูปดังกระดานค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านหน้าคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านหน้านั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะนักเรียนคะหากครูมุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างส่วนนี้จะเรียกว่าด้านข้างซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านข้างคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านข้างนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อมานักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะหากคุณครูใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนก็จะ

0: ียกว่าภาพด้านบนค่ะซึ่งภาพที่ได้จากการมองรูปเรขาคณิต3มิติด้านบนคือรูปเรขาคณิต2มิติส่วนที่แรงเงาข้างล่างนี้เรียกว่าภาพด้านบนนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนเห็นเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าเป็นรูปเรขาคณิต3มิติชนิดใดคะคือลูกบาศก์นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะแล้วลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าลูกบาศก์มีลักษณะยังไงคะนั่นก็คือมีความกว้างความยาวความสูงเท่ากันนั่นเองค่ะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเห็นอุปกรณ์ของคุณครูไหมคะตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ
1: ล
0: ูกบาศก์ซึ่งเมื่อเรานำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันโดยวางในแนวนอนหรือแนวตั้งให้หน้าของลูกบาศก์ต่อกันสนิทพอดีและไม่มีการยึดระหว่างลูกบาศก์จะได้รูปเรขาคณิต3มิติลักษณะต่างๆนั่นเองค่ะนั้นเรามาดูกันว่าจะได้รูปเรขาคณิต3มิติในลักษณะไหนบ้างซึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองบนโต๊ะของนักเรียนแต่ละกลุ่มจะมีลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยวางอยู่บนโต๊ะนักเรียนแล้วส่วนนักเรียนปลายทางนักเรียนมาดูไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้คุณครูจะวางลูกบาศก์นักเรียนสามารถวางไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเองนะคะนักเรียนสังเกตภาพเลยนะคะเมื่อคุณครูวางลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยมาประกอบกันจะเห็นว่าจะมีลักษณะดังนี้ค่ะแล้วมีนักเรียนคนไหนมีลักษณะรูปแบบที่แตกต่างจากครูไหมคะกลุ่มที่4นักเรียนสามารถออกมาทำให้เพื่อนๆดูได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนดูเลยนะคะว่าที่นักเรียนวางกับเพื่อนๆวางได้ลักษณะเดียวกันไหมซึ่งลักษณะที่เพื่อนวางแตกต่างจากที่คุณครูวางไหมคะแตกต่างกันถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยรูปแรกคุณครูนำลูกบาศก์ขนาด1ลูกบาศก์หน่วยแต่ละลูกมาวางประกอบติดกันเพื่อที่จะสร้างเป็นลูกบาศก์ลูกใหญ่นั่นเองค่ะหรือนักเรียนอาจจะสร้างในลักษณะที่แตกต่างจากลูกแบบแรกก็จะได้ดังภาพที่2และภาพที่3นั่นเองค่ะซึ่งในชั่วโมงนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติซึ่งจะใช้วิธีการมองลักษณะเดียวกันกับการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วในชั่วโมงก่อนหน้าค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะกำหนดด้านนี้เป็นด้านหน้าเสมอหากคุณครูมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเราก็จะเรียกว่าด้านข้างหากเราใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเราก็จะเรียกด้านนี้ว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งในการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองค่ะซึ่งภาพที่ได้จะเป็นดังนี้ค่ะนักเรียนคะเรามาสังเกตภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะเมื่อกี้คุณครูบอกนักเรียนว่าเราจะใช้มุมมองการมองภาพด้านหน้าจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นภาพด้านหน้าของเราก็จะคือส่วนที่คุณครูแรงเงาค่ะ

เรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านหน้าออกมาดังรูปค่ะคุณครูถามนักเรียนว่าซึ่งเมื่อกี้ในหน้าก่อนหน้านี้คุณครูแจ้งแล้วว่าเราจะใช้รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนหน้าของลูกบาศก์แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะนักเรียนสามารถชี้ได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: คุณครูก็จะแรงเงาส่วนที่เรามองไปจากด้านข้างมีตรงไหนอีกคะข้างบนหมดยังคะหมดแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านข้างออกมาค่ะคุณครูถามว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกทางขวาถูกต้องค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะต่อไปจะเป็นการมองภาพด้านบนค่ะมองภาพด้านบนนักเรียนต้องมองจากตรงไหนคะ
1: ด้านบน
0: มุมมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเราจะมาแรงเงาลูกบาศก์ส่วนที่อยู่ด้านบนกันค่ะมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: สองล
0: ู
1: ก
0: สองลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมาค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งในการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์สามารถใช้กระดาษจุดช่วยในการเขียนภาพและในการเขียนภาพของรูปเรขาคณิตเพื่อแสดงลักษณะของรูปเรขาคณิต3มิติที่ไม่ซับซ้อนนิยมเขียนภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินั้นประกอบกับภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนไว้ภายในกรอบรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเรามาดูตัวอย่างประกอบกันเลยค่ะตัวอย่างที่1โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเราจะมาเริ่มเขียนภาพด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะนักเรียนคะภาพด้านหน้าเราจะต้องใช้มุมมองตรงไหนคะเราจะกำหนดให้ด้านนี้เป็นภาพด้านหน้านักเรียนคะด้านหน้านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างคะเราจะมาแรงเงาภาพด้านหน้ากันค่ะหมดยังคะ
1: ย
0: ัง เมื่อนักเรียนได้ส่วนที่เป็นภาพด้านหน้าแล้วให้นักเรียนนำสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาเขียนในกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนสังเกตเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกริมขวาสุดแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนเลยเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกด้านบนซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านข้างกันต่อเลยนะคะภาพด้านข้างนักเรียนก็จะต้องใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นส่วนไหนเป็นภาพด้านข้างบ้างคะคุณครูก็จะรายเงาภาพด้านข้างค่ะตอนนี้เราเห็นลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: เราก็จะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดของเราค่ะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันค่ะนักเรียนสังเกตรูปลูกบาศก์ลูกนี้นะคะซึ่งคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านล่างสุดทีนี้เราจะมาพิจารณากันในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูก กนักเรียนก็

0: ขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์อยู่ทั้งหมดกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะต่อมาเราจะมาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะเก่งมากค่ะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันค่ะภาพด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเมื่อนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงไปบนกระดาษจุดค่ะซึ่งกระดาษจุดของเราก็จะมีจุดอยู่ให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมจุดให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันต่อค่ะนักเรียนคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะด้านบนซ้ายเรามาพิจารณากันต่อค่ะในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์อันไหนคะด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่กี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามาดูกันต่อเลยค่ะต่อมาในตัวอย่างที่2โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะเช่นเดิมเลยค่ะเราจะมาฝึกการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนกันค่ะตอนนี้นักเรียนลองเขียนภาพด้านหน้าออกมาก่อนค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถฝึกเขียนภาพด้านหน้าลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านหน้าคุณครูกำหนดส่วนนี้ให้เป็นทิศทางการมองภาพด้านหน้าเรามาแรงเงาหน้าของลูกบาศก์ที่เกิดจากการมองภาพด้านหน้ากันค่ะมีส่วนไหนบ้างคะซ้ายสุดเมื่อนักเรียนแรงเงาได้แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นนักเรียนเขียนหน้าของลูกบาศก์ค่ะเรามาเริ่มพิจารณากันเลยค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะบนซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปนี้เรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันอยู่กี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็ระบุเลข2ลงไปบนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเลยค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกที่อยู่ตรงกลางแล้วมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกให้นักเรียนเขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราได้เลยค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ขวา
0: ล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์ในแนวลึกบาศก์ประกอบกันกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2ระบุไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้เลยค่ะและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสุดท้ายแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ

0: าทจำนวนกี่ลูกคะ
1: 1ล
0: ูกเพราะฉะนั้นในการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนเราก็จะใช้ลักษณะเดียวกันค่ะนั่นคือให้นักเรียนมองภาพจากด้านที่เราต้องการพิจารณาอย่างเช่นคุณครูต้องการมองภาพด้านข้างนักเรียนก็ต้องดูว่าภาพด้านข้างของเรามีส่วนไหนบ้างจากนั้นให้นักเรียนนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดและเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนได้ยังคะว่าภาพด้านข้างที่นักเรียนเขียนออกมามีลักษณะเป็นยังไงคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะจากรูปเรขาคณิต3มิตินี้เราสามารถเขียนภาพด้านข้างได้ยังไงคะหากเราต้องการเขียนภาพด้านข้างเราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะนักเรียนจะต้องใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างจากนั้นเราจะมาแรงเงาภาพด้านข้างที่เรามองเห็นกันค่ะตอนนี้นักเรียนมองเห็นในส่วนไหนบ้างให้นักเรียนแรงเงาในด้านนั้นค่ะเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนำส่วนที่นักเรียนแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสลงบนกระดาษจุดเรามาเริ่มพิจารณากันเลยนะคะในส่วนนี้ที่นักเรียนแรงเงาไว้ให้นักเรียนนำมาเขียนในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสในกระดาษจุดจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้มีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะซึ่งเมื่อนักเรียนพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกนักเรียนจะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้ในกระดาษจุดค่ะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรานำมาเขียนในกระดาษจุดค่ะนักเรียนคะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้ไว้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสไว้บนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดลงไปบนกระดาษจุดค่ะต่อมาเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาไว้นักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบนกระดาษจุดค่ะจากนั้นเราจะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้ค่ะนักเรียนก็พิจารณาในแนวลึกเลยว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะเมื่อเราพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกัน2ลูกเพราะฉะนั้นก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราวาดไว้ในกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาพิจารณาภาพด้านบนกันต่อเลยค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะได้รูปออกมาดังภาพค่ะเรามาพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปกันก่อนนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากเรามองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะมาพิจารณากันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ล
0: ูกตรงกลางแล้วตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ

0: หากนักเรียนมองในแนวลึกตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ2ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะแล้วสุดท้ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ซ
0: ้ายล่างซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็จะได้ภาพด้านบนออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าจากรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้สามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองในลักษณะอื่นได้อีกไหมคะ
1: ได้
0: หากนักเรียนคิดว่าได้ยังไงคะจะได้เป็นยังไงบ้างคะเรามาดูภาพประกอบกันค่ะเมื่อกี้นักเรียนตอบครูว่าได้ซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องโดยสามารถเขียนภาพที่ได้จากการมองด้านบนและภาพด้านข้างอีกแบบได้แบบไหนคะมีนักเรียนคนไหนมีไอเดียไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถนำลูกบาศก์ที่นักเรียนมีอยู่มาประกอบกันให้เป็นภาพเรขาคณิต3มิติดังรูปบนกระดานได้เลยนะคะเรามาพิจารณากันค่ะตอนนี้นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูจำลองมาจากภาพบนกระดานไหมคะหากคุณครูให้นักเรียนมองภาพด้านบนและภาพด้านข้างเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะเราจะเห็นอะไรบ้างคะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปนักเรียนมองสีเหลืองนะคะเรามาพิจารณากันค่ะที่ได้อีกเพราะว่าอาจจะมีลูกบาศก์เนี่ยซ่อนอยู่ซึ่งลูกบาศก์ที่ซ่อนอยู่อาจจะอยู่ด้านหลังค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนมองภาพด้านบนนักเรียนก็จะเห็นส่วนไหนบ้างคะส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ดังที่เราได้ทำไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกต้องไหมคะและจะมีอันที่ซ่อนอยู่อันนี้วางอยู่ด้านหลังที่เราอาจจะมองไม่เห็นซึ่งจะได้ภาพด้านบนเพิ่มเติมออกมาดังรูปค่ะส่วนภาพด้านข้างก็เช่นกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีความระมัดระวังและรอบคอบในการพิจารณาและเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนเพื่อสื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและต่อไปนี้เราจะพิจารณาเฉพาะกรณีไม่มีลูกบาศก์ซ่อนอยู่ด้านหลังนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัดที่3รูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะและเมื่อหากนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนปลายทางเหรอคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะการเขียนรูปเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพที่ได้จากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์เราจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในด้านที่มองและเพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองจึงเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นค่ะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์นี้ได้เป็นยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

0: ตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะได้แล้วเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจำนวนกี่ลูกคะ
1: 2ล
0: ูกถูกต้องค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ติดกัน2รูปนั่นเองค่ะก็จะได้ดังรูปที่คุณครูเขียนบนกระดานเลยค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางซ้ายจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบคำถามมาแล้วกี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยค่ะจากภาพด้านหน้าที่ได้มาเมื่อมองในตำแหน่งของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ทางขวาจะมีลูกบาศก์ที่เรียงซ้อนกันในแถวนี้กี่ลูกคะ
1: 2ลูก
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่ลูกคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ2ลูกเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสังเกตภาพบนกระดานเลยนะคะเราจะมาพิจารณาและเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านบนพร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ในด้านที่มองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนฝึกทำได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกไปพร้อมๆกันค่ะ

0: หากนักเรียนได้คำตอบแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะคุณครูเริ่มจากภาพด้านบนก่อนค่ะนักเรียนคะภาพด้านบนมีในส่วนไหนบ้างคะส่วนที่คุณครูแรงเงาเป็นการมองภาพด้านบนเมื่อนักเรียนแรงเงาเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขกำกับไว้ซึ่งตัวเลขก็จะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูภาพด้านข้างกันว่าที่นักเรียนได้เขียนมากับที่คุณครูเขียนจะตรงกันไหมแล้วภาพด้านข้างนักเรียนได้มาแบบไหนคะมีลูกบาศก์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่3รูปนักเรียนคะจากนั้นนักเรียนจะต้องเขียนตัวเลขกำกับค่ะหากคุณครูมองด้านข้างก็จะมีในส่วนที่คุณครูแรงเงานักเรียนคะเรามาพิจารณากันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะหากเรามองลงไปในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้ค่ะต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
1: ร
0: ูปด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้เรามาดูกันต่อเลยนะคะตัวอย่างที่3โจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะทำได้ยังไงคะ

0: แล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะนักเรียนมีแนวคิดยังไงคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะต้องเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยด้านที่เรามองเมื่อกี้เราจะมองภาพจากด้านบนซึ่งมีเพื่อนๆได้ตอบมาแล้วว่าใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะแรงเงาภาพด้านบนที่เรามองเห็นค่ะจากนั้นนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั้นค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปซ้ายซึ่งหากเรามองในแนวลึกมีลูกบาศก์จำนวนลูกคะ2ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะและหากนักเรียนพิจารณารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะแทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะรูปด้านขวาซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามชวนคิดถัดไปกันเลยนะคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนได้เลยนะคะ

0: มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะถูกต้องค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะซึ่งตัวเลขจะแทนด้วยจำนวนลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้วครับ
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเราจะมองภาพจากด้านไหนคะ
2: ด
0: ้
2: านหน้าม
0: องภาพด้านหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้มีนักเรียนต้นทางตอบมาแล้วว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
2: 3
0: รูปแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ากี่รูปคะ3รูปจากนั้นเราจะมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะลูกด้านซ้ายซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
2: 1
0: ลูกและรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านบนซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนเขียนออกมาได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนสามารถเขียนลงไปบนกระดาษจุดได้เลยนะคะหากเราจะเขียนภาพด้านข้างต้องใช้ทิศทางการมองยังไงคะใช้การมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะ
2: ได
0: ้แล้วมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะ
1: 2
0: รูปแล้วแต่ละรูปนักเรียนได้เขียนตัวเลขกำกับไว้ยังคะ
2: เขียนแล้ว
0: หากนักเรียนเขียนแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะนักเรียนทำได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เก่งมากๆเลยค่ะนั้นเรามาดูกันว่าที่คุณครูเขียนมาจากไหนบ้างรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะหากเราต้องการมองภาพด้านข้างก็จะเห็นในส่วนไหนบ้างคะเรามาพิจารณาจำนวนลูกบาศก์กันค่ะรูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปไหนคะ
2: ร
0: ูปด้านล่างซึ่งจากลูกบาศก์จะเห็นว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะแล้วมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
1: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะนักเรียนคะก็จะได้ภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาดังกระดานนั่นเองค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนภาพได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่4เลยนะคะโจทย์บอกว่าจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะโดยที่เราจะมาดูจากคำถามชวนคิดกันก่อนค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะให้นักเรียนเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้แล้ว
0: นั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะหากคุณครูจะมองภาพด้านบนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะมอง90องศาจากด้านหน้าขึ้นไปด้านบนเพราะฉะนั้นหากนักเรียนมองจากด้านบนนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะ
2: ส่วนด้านล่าง
0: เราก็จะมาแรงเงากันเลยค่ะนักเรียนตรวจสอบเลยนะคะว่าจากสิ่งที่นักเรียนทำกับที่คุณครูเฉลยได้คำตอบตรงกันไหมมีอีกไหมคะ
1: ม
0: ีอีกกี่ลูกคะ
1: 2
0: ลูกจากนั้นนักเรียนจะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และเขียนตัวเลขกำกับไว้แทนหน้าของลูกบาศก์นั่นเองค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงกับคุณครูไหมคะเรามาพิจารณากันนะคะเช่นเดิมเลยค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: ด
0: ้
3: านล่างค่ะ
0: ด้านล่างซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
3: 1
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้แล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: ด้านบนซ้าย
0: ซึ่งตอนนี้มีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราค่ะแล้วรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: รูปตรงกลาง
0: รูปตรงกลางซึ่งมีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกคะ
3: 1
0: ลูกต่อมารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: ล
0: ู
3: กบาศก์บนขวา
0: ซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
3: 2
0: ลูกนักเรียนก็เขียนเลข2กำกับไว้และรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้แทนด้วยลูกบาศก์ลูกไหนคะ
3: ร
0: ูปด้านล่างซึ่งมีลูกบาศก์อยู่จำนวนกี่ลูกคะ
3: 1
0: ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนได้คำตอบยังคะ
1: ได้
0: แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนได้คำตอบยังคะนักเรียนคะหากคุณครูต้องการมองภาพด้านหน้าเราก็จะมากำหนดมุมมองกันค่ะซึ่งเป็นการมองภาพด้านหน้าจากตรงนี้ขึ้นไปนักเรียนก็แรงเงาก่อนเลยว่านักเรียนเห็นส่วนไหนบ้างที่มองจากภาพด้านหน้าไปมีส่วนไหนบ้างคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะจากนั้นต้องทำยังไงต่อคะนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเขียนตัวเลขแทนจำนวนลูกบาศก์นั้นนักเรียนก็จะได้ออกมาดังภาพนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดพร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะนักเรียนสามารถหาคำตอบโดยการเขียนลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะนักเรียนคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะหากนักเรียนต้องการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้เราจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมองการมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างเพราะฉะนั้นเรามา

แรงเงาภาพที่ได้จากการมองด้านข้างกันก่อนค่ะซึ่งนักเรียนจะเห็นในส่วนไหนบ้างคะจากนั้นเมื่อนักเรียนแรงเงาภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องนำส่วนที่แรงเงาในส่วนของลูกบาศก์มาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเรามาเริ่มจากรูปแรกกันก่อนเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะซึ่งหากพิจารณาในแนวลึกจะเห็นว่ามีลูกบาศก์วางซ้อนกันอยู่2ลูกเมื่อนักเรียนเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็จะต้องเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งจะได้รูปนี้ออกมาค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาส่วนนี้นักเรียนก็จะต้องนำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นนักเรียนพิจารณาในแนวลึกค่ะมีลูกบาศก์วางซ้อนทับกันกี่ลูกคะ3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาภาพด้านข้างไว้ส่วนนี้นักเรียนก็นำมาเขียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นให้นักเรียนพิจารณาในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกให้นักเรียนเขียนเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบของการเขียนภาพด้านข้างของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติรูปนี้ออกมานั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้ดังกระดานนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตเลยนะคะจากตัวอย่างที่3และตัวอย่างที่4คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพมีความสัมพันธ์กันไหมคะหากมีความสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันยังไงคะนักเรียนคนอื่นเหรอคะมีความสัมพันธ์กันโดยผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของแต่ละภาพจะเท่ากันนั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะแล้วนักเรียนคิดว่าผลรวมของจำนวนที่แสดงไว้ในแต่ละภาพหมายถึงอะไรคะนั่นคือจำนวนลูกบาศก์ทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะจงเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์ค่ะนักเรียนคะจากภาพที่คุณครูกำหนดนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้พร้อมทั้งเขียนจำนวนลูกบาศก์ได้ยังไงคะรวมถึงการเขียนภาพด้านข้างและภาพด้านหน้าด้วยค่ะให้นักเรียนฝึกทำลงไปในกระดาษจุดได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ

0: จากการที่คุณครูเดินสังเกตตอนนี้นักเรียนต้นทางเองนักเรียนสามารถเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิติที่กำหนดให้ได้และครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองนักเรียนก็สามารถเขียนได้เช่นกันค่ะนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนคะเราสามารถเขียนภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตศาสตร์มิตินี้ได้ยังไงคะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะนักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องไหมคะเรามาดูกันต่อค่ะต่อมาภาพด้านหน้าภาพด้านหน้าจะมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูปคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะนักเรียนอย่าลืมเขียนตัวเลขกำกับไว้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นการมองภาพด้านข้างหากนักเรียนจะมองภาพด้านข้างนักเรียนจะต้องใช้มุมมองการมองยังไงคะใช้มุมมอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างหากนักเรียนได้มุมมองการมองแล้วให้นักเรียนแรงเงาภาพที่นักเรียนเห็นจากการมองภาพด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะนำลูกบาศก์ในส่วนที่เราแรงเงามาเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเรามาพิจารณากันเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงารูปนี้ลูกบาศก์ลูกนี้หากเรียนมองไปในแนวลึกจะมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะ2ลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและมีเลข2กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเรานั่นเองค่ะเรามาพิจารณากันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาลูกบาศก์ลูกนี้นักเรียนก็จะต้องเขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้ค่ะจากนั้นเรามาพิจารณาในแนวลึกกันค่ะตอนนี้ในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกันกี่ลูกคะจะเห็นว่าในแนวลึกมีลูกบาศก์วางซ้อนกัน3ลูกนักเรียนก็เขียนเลข3กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เราเขียนไว้บนกระดาษจุดนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะในส่วนที่นักเรียนแรงเงาในส่วนนี้นักเรียนก็เขียนแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนพิจารณาต่อว่ามีลูกบาศก์จำนวนกี่ลูกซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1กำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะต่อมามาพิจารณากันต่อที่นักเรียนแรงเงาไว้ค่ะซึ่งลูกบาศก์ลูกนี้ก็จะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จากนั้นให้นักเรียนเขียนตัวเลขกำกับไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งจากภาพจะเห็นว่ามีลูกบาศก์1ลูกนักเรียนก็เขียนเลข1ไว้บนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อนักเรียนเขียนภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนออกมาก็จะได้รูปดังกระดานอย่างที่คุณครูเฉลยไปนั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปฝึกทำแบบฝึกหัด4มองภาพแล้ววาดรูปนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดของแบบฝึกหัดดังกระดานเลยค่ะคุณครูขอให้นักเรียนทุกคนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกลับไปทำแบบฝึกหัดที่4นะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มประกอบรูปเรขาคณิต3มิติมาอย่างน้อยแบบละ2ชิ้นมาล่วงหน้าก่อนที่จะเรียนในชั่วโมงถัดไปค่ะตอนนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางเงยหน้าขึ้นมาดูบนกระดานก่อนนะคะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะถูกต้องค่ะนั่นคือการเขียนภาพด้านหน้า ภาพด้านข้างและภาพด้านบนของรูปเรขาคณิตที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ค่ะซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านข้างก็จะเรียกว่าด้านข้างและเมื่อเรามอง90องศาจากด้านหน้าไปด้านบนก็จะเรียกว่าด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองโดยใช้วิธีในการมองเหมือนกับการมองรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะการเขียนเรขาคณิต2มิติเพื่อแสดงภาพจากการมองด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของรูปเรขาคณิต3มิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทำได้ยังไงคะ
1: สี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของรูปบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มอง
0: ถูกต้องค่ะจะเขียนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อแทนหน้าของลูกบาศก์แต่ละลูกที่ปรากฏในหน้าที่มองและเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลูกบาศก์กำกับไว้เพื่อให้ทราบว่ามีลูกบาศก์เรียงซ้อนกันอยู่กี่ลูกในด้านที่มองนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้อีกว่าผลรวมของจำนวนลูกบาศก์ที่แสดงไว้ในภาพด้านหน้าภาพด้านข้างและภาพด้านบนแต่ละภาพจะเท่ากันและเท่ากับจำนวนลูกบาศก์ที่นำมาประกอบเป็นรูปเรขาคณิต3มิตินั่นเองค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเรื่องบ้านของเราสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม4บ้านของเรารูปเรขาคณิต3มิติที่คุณครูให้นักเรียนประกอบมาเทปกาว2หน้ากระดาษสีแข็งและกระดาษรูปนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอให้นักเรียนทุกคนรวมทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนนะคะและทำแบบฝึกหัดเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องให้ได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนอีกครั้งนึงค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ับพี่อ้นพี่บาสพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะว่าเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับแต่ก็ยังขอเน้นย้ำนะครับว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการดูแลรักษาต้นไม้ในชีวิตประจำวันนะครับจากชื่อเรื่องครูขอสอบถามนักเรียนก่อนนะครับใครเคยปลูกต้นไม้บ้างนะครับแล้วนักเรียนมีวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ที่นักเรียนปลูกอย่างไรครับรดน้ำให้โดนแสงแดดให้ปุ๋ยใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนตอบครูมานะครับอันนี้คือการดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะครับนอกจากที่นักเรียนตอบมานะครับมันจะมีวิธีการอย่างไรอีกบ้างนะครับที่จะใช้ในการรักษาดูแลต้นไม้นะครับเพื่อให้ต้นไม้ที่เราปลูกสามารถเจริญเติบโตได้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนะครับมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับด้านทักษะกระบวนการการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลโดยนักเรียนนะครับจะต้องนำข้อมูลที่ได้จากการปลูกต้นไม้มาจัดกระทำและนำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนั่นเองนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับข้อที่1ความซื่อสัตย์นะครับโดยบันทึกข้อมูลจากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นพืชตามที่สังเกตได้จริงนะครับนี่ก็คือความซื่อสัตย์นะครับต่อมาข้อที่2ตระหนักในคุณค่าของพืชที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมกันปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนนั่นเองนะครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในคาบเรียนนี้นะครับนักเรียนจะต้องเขียนถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเจริญเติบโตนำมาจัดกระทำเพื่อสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับวันนี้มีคำถามนะครับที่จะมาทบทวนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับจากความรู้ที่เราเคยเรียนผ่านมาแล้วนะครับวันนี้มีคำถามอะไรนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนนะครับคำถามแรกปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชได้แก่อะไรบ้างตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางลองปรึกษากันในกลุ่มของตนเองนะครับว่าปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชได้แก่อะไรบ้างจากที่เราได้เรียนรู้มามีใครพอจะบอกได้ไหมว่าปัจจัยนะครับที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชมีทั้งหมดกี่ปัจจัยมีกี่ปัจจัยลองนึกดีๆนะครับจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมานะครับมีปัจจัยอะไรบ้างนะครับขอใบให้นิดหนึ่งนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องน่ะนะครับเราทำการทดลองกับต้นผักบุ้งทำการทดลองกับต้นชบาด่างนะครับแล้วก็มีการทดลองที่เราได้ดูผลการทำกิจกรรมนะครับเพราะนั้น3ตอนนั้นนะครับได้แก่อะไรบ้างและมีอีก1อย่างใช่ไหมเพราะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชน่าจะมีทั้งหมดกี่อัน3หรือไม่ไม่รู้ครูยังไม่เฉลยนะครับอ่ะเตรียมธงไว้ครับเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีนะครับไม่ได้มีเพียงแค่1ปัจจัยนะครับมีมากกว่า1ปัจจัยกลุ่มไหนจะสามารถตอบให้ครูได้นะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างพร้อมเอามือจับที่หูนะครับใครจะยกธงยกธงสีแดงครับกลุ่มที่6ครับเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขาจะสามารถบอกได้ไหมว่ามีทั้งหมดกี่ปัจจัยสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะตอนนี้กลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับลองตอบให้ครูฟังหน่อยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างอ่ะเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับตอบได้เลยครับมีเท่าไหร่ตอบได้เลยนึกได้เท่าไหร่ตอบได้เลยถ้ากลุ่มที่6ไม่ตอบครูจะเปลี่ยนให้กลุ่มอื่นแล้วนะพร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: แสงน้ำ
0: แสงน้ำมีอีกไหมครับ
1: อากาศค่ะ
0: อากาศโอเค ประมือให้กลุ่มที่6ก่อนกลุ่มที่2อยากเพิ่มกลุ่มที่2ยกมือก่อนขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่2นะครับลุกขึ้นตอบให้หน่อยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับเชิญได้เลยครับกลุ่มที่2
2: คลอโรฟิลล์ครับแล้วก็แก๊สคาร์บอนครับ
0: คลอโรฟิลล์แก๊ส
2: คาร์บอนไดออกไซด์
0: คาร์บอนไดออกไซด์มีอีกไหม1ใน2อย่างใช่ไหมประมือให้กลุ่มที่2ก่อนครับจากที่ตอบมานะครับมีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ยังไม่ถูกต้องนะครับยังพอนึกได้ไหมงั้นครูขอทบทวนนิดนึงนะครับการที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับผักบุ้งยังจำได้ไหมว่าเราทำยังไงเราทำไงใบผักบุ้งใบหนึ่งได้รับแสงอีกใบหนึ่งไม่ได้รับแสงเพราะฉะนั้นปัจจัยอย่างแรกคือแสงนะครับต่อมาพืชชนิดที่2ที่เราทำการทดลองกับเขาคือใบชะบาด่างอันนั้นคือปัจจัยอะไรครับ
3: คลอโรฟ
0: ิลล์ใบสองอย่างนะแสงคลอโรฟิลล์และตอนที่3ที่เราได้ดูผลการทดลองที่มีโซดาไฟเข้ามาเกี่ยวข้องนึกได้ไหมนึกได้ไหมปัจจัยที่3คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ3อย่างแล้วและมีอีก1อย่างคือ
3: น
0: ้ำนะครับเพราะนั้นปัจจัยที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชนะครับก็จะมีแสงคลอโรฟิลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนั่นเองนะครับผ่านไปสำหรับคำถามแรกคำถามต่อมาแล้วผลผลิตล่ะครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่อะไรบ้างลองนึกดูนะครับหลังจากที่เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงขึ้นนะครับจะให้ผลผลิตอะไรออกมาบ้างพร้อมเตรียมธงไว้ครับเมื่อกี้ยกธงสีแดงผ่านไปแล้วนะยกธงสีฟ้าครับกลุ่มที่6ครับยังเป็นกลุ่มที่6อยู่อ่ะกลุ่มที่6ตอบให้หน่อยว่าผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่อะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
1: ออกซิเจนและน้ำตาลค่ะ
0: ออกซิเจนและน้ำตาลถูกต้องไหมถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับผลผลิตจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะครับได้แก่น้ำตาลและก็แก๊สออกซิเจนนั่นเองนะครับเพราะนั้นเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6เมื่อสักครู่นี้นะครับเติมคำว่าแก๊สด้วยเนาะเพราะคือแก๊สออกซิเจนนะครับต่อมานะครับนักเรียนคิดว่ากว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะครับต้นไม้ต้องการสิ่งใดอีกบ้างนอกเหนือจากปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงมีแสงมีคลอโรฟิลล์มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนักเรียนคิดว่ามีอย่างอื่นอีกไหมที่พืชต้องการนะครับตอบได้เลยกลุ่มที่6ว่าไง
1: ธาตุอาหารค่ะ
0: ธาตุอาหารปรบมือให้กลุ่มที่6ค่ะ

0: ทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้เพื่อหาไปพร้อมกันนะครับว่านอกจากปัจจัยนะครับที่พืชต้องการในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือแสงคลอโรฟิลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะครับมีอย่างอื่นอีกไหมที่พืชต้องการเพื่อที่จะให้ตนเองสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับไปกันต่อนะครับคำขวัญวันนี้มีคำขวัญให้นักเรียนได้ดูนะครับคำขวัญเกี่ยวกับความสำคัญของการปลูกพืชนะครับคำขวัญแรกนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้คนละต้นกางร่มสีเขียวให้โลกเพราะต้นไม้หนึ่งต้นมีผลต่อโลกมหาศาลอันนี้คือคำขวัญแรกนะครับคำขวัญต่อมานะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ช่วยกันปลูกช่วยกันเปลี่ยนเพื่อโลกใบนี้ที่ดีกว่าเดิมนะครับปลูกต้นไม้หนึ่งต้นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โลกอันนี้คือคำขวัญที่ครูนำมาให้กับนักเรียนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นครูก็เลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่าคำขวัญทั้ง3คำขวัญที่ครูนำมาให้นักเรียนดูนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้ทำอะไรมีคำตอบแล้วใช่ไหมเตรียมธงไว้มีคนอยากตอบนะครับยกให้เร็วนะครับยกให้เร็วพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่4ครับกลุ่มที่4ลองตอบให้ครูหน่อยนะครับว่าคำขวัญทั้ง3คำขวัญที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้ทำอะไรเชิญกลุ่มที่4ได
1: ้ปลูกต้นไม้ครับ
0: ปลูกต้นไม้กลุ่มอื่นคิดเห็นเหมือนกลุ่ม4มั้ยเหมือนเนาะถ้าเหมือนปรบมือให้กลุ่มที่4ครับคำขวัญทั้ง3คำขวัญนี้นะครับเป็นการรณรงค์ให้เราปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับคำถามต่อมาทำไมเขาถึงต้องรณรงค์ให้ปลูกต้นไม้ต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรช่วยอย่างไรบ้างช่วยอย่างไรบ้างนะครับพร้อมเตรียมธงไว้สีที่ยังไม่ได้ยกคือสี
2: เข
0: ีย
2: ว
0: สีเขียวนะเพราะนั้นจ้องสีเขียวไว้ให้ดีนะครับหรือว่าครูจะมีเล่มีเหลี่ยมอะไรหรือเปล่าพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับฟังกลุ่มที่6ก่อนนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางถ้ามีคำตอบเพิ่มเติมสามารถตอบได้นะครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับตอนนี้กลุ่มที่6น่าจะพร้อมแล้วนะครับต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: เพิ่มออกซิเจนให้โลกค่ะและลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์บนโลกช่วยไม่ให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและไม่ให้น้ำท่วมค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่ม4ฟังกลุ่ม4อีกกลุ่ม4เขายกมือนะครับเขามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4เพิ่มเติมนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
3: ทำให้อากาศถ่ายเทที่ดีครับ
0: ทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่ม2ฟังกลุ่ม2เพิ่มเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากกลุ่มที่2นะครับเชิญกลุ่มที่2ได้เลยครับ
4: การสร้างอาหารให้สิ่งมีชีวิตค่ะ
0: สร้างอาหารให้สิ่งมีชีวิตปรบมือให้กลุ่มที่2กลุ่มที่1อีกกลุ่มที่1อีกกลุ่มที่1คิดเห็นอย่างไรนะครับมีคำตอบนะโอเคลุกขึ้นได้เลยครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังได้เลยครับ
5: ลดก๊าซเรือนกระจกครับ
0: ลดก๊าซเรือนกระจกปรบมือให้กลุ่มที่1ครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่พืชลดก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโอเคนะครับต้นไม้สามารถช่วยสิ่งแวดล้อมโลกได้อย่างไรนะครับช่วยเพิ่มออกซิเจนในอากาศลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศช่วยดักจับฝุ่นละอองและมลพิษจากอากาศช่วยป้องกันความร้อนแสงแดดจากดวงอาทิตย์เมื่อกี้นะครับกลุ่มที่6ตอบมาว่าช่วยลดอะไรนะน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมครับซึ่งเราจะปลูกต้นไม้ตามที่ลาดเชิงเขานะครับเวลาที่ฝนตกต้นไม้ก็จะช่วยลดความรุนแรงของน้ำป่าไหลหลากได้ด้วยเหมือนกันนะครับ พราะนั้นกิจกรรมที่เราทำวันนี้นะครับกิจกรรมที่1มาปลูกต้นไม้กันเถอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ากิจกรรมนี้นะครับเราจะต้องทำอย่างไรนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับมาปลูกต้นไม้กันเถอะนั่น

0: อีกนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและวิธีการดําเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรนะครับนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับการปลูกต้นไม้นอกจากการปลูกต้นไม้มีคำตอบอื่นอีกไหมการดูแลรักษาต้นไม้มีอีกไหมครับการเจริญเติบโตของต้นไม้นะครับกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องการปลูกต้นไม้นะครับหรือการดูแลรักษาต้นไม้ด้วยก็ได้นะครับไม่ได้ผิดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของกิจนี้นะครับเรามีไว้เพื่ออะไรนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้มีไว้เพื่ออธิบายปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะครับส่วนวิธีการดำเนินกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับนักเรียนลงมือปลูกต้นไม้ในกระถางละ1ต้นโดยเลือกชนิดของต้นไม้ตามที่ปลูกที่กลุ่มของเราสนใจนะครับหลังจากปลูกเสร็จแล้วนะครับนำไปวางไว้ในพื้นที่ที่ถูกแสงแดดทั้งนี้จะวางให้ถูกแสงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่เราปลูกนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับเอาใจใส่โดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยจนกระทั่งต้นไม้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับจากนั้นนะครับเราทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับต้นไม้ระหว่างที่เจริญเติบโตพร้อมบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเวลา14วันนะครับแล้วทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่5นะครับนักเรียนนำผลการบันทึกมาจัดกระทำลงบนกระดาษชาร์ตตามประเด็นที่ครูกำหนดให้ต่อไปนี้เพราะนั้นผลการบันทึก14วันที่มีอยู่ในกระดาษนะครับที่นักเรียนบันทึกมานั้นนะเราจะต้องมาจัดกระทำข้อมูลเพื่อที่จะสื่อให้กับเพื่อนได้เข้าใจนะครับในประเด็นต่อไปนี้ตั้งใจฟังนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกนะครับต้นไม้ที่เราปลูกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับประเด็นที่2 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปลูกต้นไม้เราได้เรียนรู้อะไรจากการที่เราได้ปลูกต้นไม้นะครับข้อที่3ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกต้นไม้และแนวทางการแก้ไขอันนี้คือประเด็นทั้ง3ประเด็นที่นักเรียนจะต้องนำข้อมูลจากกระดาษ A4 ที่เราบันทึกไว้นะครับนำข้อมูลที่เราบันทึกไว้มาจัดกระทำลงในกระดาษชาร์ตให้ครบทั้ง3ประเด็นนี้นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้จัดแสดงผลงานของกลุ่มเราโดยการที่วันนี้ครูขอปรับให้นำผลงานวางไว้ที่กลุ่มนะครับแล้วเราจะเดินเวียนศึกษาผลการทำกิจกรรมของเพื่อนนะครับอภิปรายก่อนการทำกิจกรรมนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าพืชเจริญเติบโตเราดูจากไหนบ้างความสูงจำนวนใบมีอะไรอีกไหมนอกจากความสูงของพืชจำนวนใบของพืชดูอะไรได้อีกดูอะไรได้อีกมีอะไรบ้างที่มันเป็นหลักฐานที่จะบ่งบอกว่าพืชมีการเจริญเติบโตออกผลออกดอกใบเปลี่ยนสีรากเป็นยังไงรากเป็นยังไงรากใหญ่ขึ้นลำต้นเป็นยังไงสูงขึ้นใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับอันนี้คือหลักฐานนะครับที่จะบ่งบอกให้เราทราบว่าพืชมีการเจริญเติบโตโดยที่เราสามารถสังเกตได้จากขนาดและความสูงของลำต้นที่เพิ่มขึ้นขนาดของใบที่ใหญ่ขึ้นจำนวนของใบที่เพิ่มขึ้นรากยาวและใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือหลักฐานที่บ่งบอกให้ทราบว่าพืชที่เราปลูกนั้นมีการเจริญเติบโตนะครับเอาล่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนะครับสอบถามนักเรียนนิดนึงนะครับข้อมูลที่เราได้จากการบันทึกการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกจำนวน14วันเราจะต้องนำมาจัดกระทำลงในกระดาษชาร์ตทั้งหมดกี่ประเด็น3ประเด็นนะครับ3ประเด็นนั้นนะครับจะต้องมีให้ครบในกระดาษชาร์ตนะครับโอเคนะตอนนี้พร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

แล้วครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานะครับในการเวียนการศึกษาผลงานของเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับให้นักเรียนจัดโต๊ะให้เรียบร้อยเช็คความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับให้เหลือเพียงแค่ชิ้นงานนะครับที่เราจัดกระทําขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนนะครับเดินวนไปศึกษานะครับโดยการเดินวนไปศึกษานะครับขอกําหนดแบบนี้นะจากกลุ่ม1ไปกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3กลุ่ม3ไปกลุ่ม4กลุ่ม4ไปกลุ่ม5กลุ่ม5ไปกลุ่ม6และกลุ่ม6มากลุ่ม1นะครับอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังเก็บทุกอย่างลงไปเลยนะครับตอนนี้เราจะวนแล้วนะครับเก็บลงไปเลยนะครับทุกคนยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับจากกลุ่ม1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6และ6ไป1นะครับตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเชิญมูฟได้เลยครับขยับไปดูผลงานของเพื่อนนะครับว่าเขาบันทึกอะไรลงไปบ้างนะครับไปเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นกลุ่มนะครับลองศึกษาดูนะครับว่าเพื่อนบันทึกอะไรลงไปบ้างครบทั้ง3ประเด็นไหมแต่ละประเด็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับ

ครบทั้ง3ประเด็นหรือยังครับครบยังดูครบยังครบแล้วนะครบแล้วเพื่อนที่ต่อครับเพื่อนที่ต่อไปเลยไปเลยไปเป็นกลุ่มนะครับไปเป็นกลุ่มลองดูว่าเพื่อนเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเพื่อนแก้ไขอย่างไรนะครับ

หมดยังครับหมดยังไปต่อไปต่อไปต่อนะครับกลุ่มต่อไปนะครับพืชเพื่อนปลูกพืชอะไรนะครับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่เพื่อนปลูกเป็นอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนได้เรียนรู้จากการปลูกปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างแล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นมีอะไรแล้วเพื่อนแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับ

เน้นย้ำนะคะเพื่อนปลูกพืชอะไรลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่ปลูกเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่เพื่อนได้เรียนรู้อะไรบ้างและปัญหาอุปสรรคและก็แนวทางการแก้ไขอย่างไรนะครับเสร็จยังครับครบทุกประเด็นยังครบทั้ง3ประเด็นไหมครบแล้วเชิญกลับกลุ่มของตัวเองได้เลยครับ

0: เคนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษานะครับการจัดกระทำนะครับผลงานของเพื่อนนะครับน่าจะมีประเด็นนะครับที่จะได้คุยกันอยู่เนาะนะครับทีนี้หลังจากที่เราศึกษาแล้วเรามาระดมความคิดช่วยกันจากการตอบคำถามต่อไปนี้ดีกว่านะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่เราได้จากการศึกษานะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบเวลาที่กำหนดมีอะไรบ้างขอตัวแทน1คนเพื่อตอบใครที่จะตอบข้อนี้ให้คุณได้บ้างกลุ่มที่6ยกมือเดี๋ยวขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่6นะครับการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สังเกตได้ตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบเวลาที่กำหนดมีอะไรบ้างนะครับพืชมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
1: พืชมีลำต้นสูงขึ้นมีใบไม้งอกมีเมล็ดงอกมีผลใบอ่อนเริ่มคลี่ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนไหมครับการเปลี่ยนแปลงนะครับของต้นพืชที่เราสังเกตได้นะครับตั้งแต่เริ่มขยายพันธุ์จนครบกำหนดเวลานะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีความสูงของต้นพืชที่เพิ่มขึ้นนะครับจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นใบมีขนาดใหญ่ขึ้นรากยาวและใหญ่ขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่เราปลูกนั่นเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการปลูกพืชคืออะไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับมีกลุ่มอื่นอีกไหมมีกลุ่มงั้นยกธงนะครับงั้นยกธงมีหลายกลุ่มยกธงเอาธงขึ้นมาเลยนะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราได้ปลูกต้นไม้ไปนะครับพร้อมนะครับเอามือจับที่หูได้เลยครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับยกธงสีเหลืองครับกลุ่มที่6ครับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะครับกลุ่มที่6เขาได้เรียนรู้อะไรบ้างส่วนกลุ่มอื่นตั้งใจฟังและเพิ่มเติมได้นะครับตอนนี้กลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
2: ค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นไม้ได้รู้วิธีการแก้ไขปัญหาและการรับมือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและตัวเราเพิ่มความร่มรื่นให้กับชุมชนหรือบ้านของเราค่ะแล้วก็สามารถค้าขายได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมไหมมีกลุ่มไหนอยากเพิ่มเติมไหมครับมีไหมมีกลุ่ม2เดี๋ยวฟังกลุ่ม2เพิ่มเติมนะครับว่าสิ่งที่กลุ่ม2ได้เรียนรู้นะครับจากการปลูกต้นไม้มีอะไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ตอบให้เพื่อนฟังนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเชิญได้เลยครับ
3: ได้เข้าใจลักษณะการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้แล้วก็ปัจจัยครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากการที่เราปลูกพืชนะครับเราก็จะได้เรียนรู้นะครับตลอดระยะเวลาที่เราปลูกนะครับที่เราได้สังเกตเนาะก็คืออย่างน้อย14วันนะครับสิ่งที่เราสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือพืชจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นความสูงที่เพิ่มขึ้นใบที่มีจำนวนมากขึ้นใบใหญ่ขึ้นลำต้นใหญ่ขึ้นมีรากใหญ่และยาวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งการที่

0: ตลอดระยะเวลาที่พืชมีการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับมนุษย์ก็มีส่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้โดยการที่เราทำยังไงเราทำยังไงครับดูแลเอาใจใส่นะครับพืชที่เราปลูกนะครับทำอย่างไรได้บ้างพรวนดินรดน้ำใส่ปุ๋ยนะครับซึ่งจะช่วยให้พืชสามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะครับรวมถึงนะครับสังเกตว่าพืชมีโรคเกิดขึ้นไหมมีแมลงศัตรูพืชไหมเราก็สามารถช่วยดูแลนะครับแล้วก็กำจัดศัตรูพืชได้ด้วยนะครับรวมถึงวัชพืชด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับต่อมานะครับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปลูกพืชคืออะไรและนักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรนะครับจากที่เราปลูกมีปัญหาและอุปสรรคยังไงบ้างครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฝนตกหนักฝนตกหนักเราแก้ปัญหายังไงถ้าพืชที่เราปลูกฝนตกหนักระบายน้ำออกอะไรนะระบายน้ำออก
1: เพ
0: ิ่
1: มค
0: ัน
1: ช
0: ั้
1: นน้ำ
0: กันน้ำไว้นะครับนอกจากฝนตกหนักมีปัญหาอุปสรรคอะไรอีกบ้างระหว่างที่เราปลูกต้นไม้ดินแห้งดินแห้งทำยังไง
1: รดน
0: ้ำเพิ่มมีแมลงกัดที่ใบทำยังไงครับแก้ปัญหาอย่างไร
2: หยิบแมลงออกไปเลย
0: ตัดต้นไม้เลยไหมกำจัดแมลงออกใช่ไหมครับดินชื้นทำอย่างไรลดการลดน้ำเมื่อกี้เห็นมีหนอนด้วยใช่ไหมมีหนอนกัดใบเราทำยังไงหยิบหนอนออกไม่ต้องไปฆ่านะครับเอาหยิบหนอนออกก็พอนะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขมียากขึ้นหรือวัชพืชทำยังไงครับกำจัดวัชพืชนะครับปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เราก็ช่วยแก้ไขนะครับเพื่อให้ต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นถ้าพืชมีใบสีเหลืองนะครับมีใบที่เหลืองเกิดจากสาเหตุก็คือพืชอาจได้รับปุ๋ยมากเกินไปนะครับพืชเกิดอาการน็อกปุ๋ยวิธีการแก้ไขก็คือลดปริมาณปุ๋ยที่ให้นะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคแรกต่อมามีอะไรอีกใบร่วงนะครับใบร่วงอาจจะเกิดจากสาเหตุก็คือพืชได้รับน้ำในปริมาณที่น้อยเกินไปนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหาของเราก็แค่ลดน้ำนะครับให้กับต้นไม้ในปริมาณที่เพียงพอนะครับต่อมาหนอนกินใบพืชเมื่อกี้มาเราบอกว่าก็แค่หยิบหนอนออกจับหนอนออกนะครับไม่ให้กินใบพืชของเรานะครับมีอะไรอีกเพลียแป้งนะครับแก้ไขโดยใช้น้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดพ่นหรือกำจัดมดซึ่งเป็นตัวพาของเพลียแป้งแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับต่อมานะครับนักเรียนจะมีแนวทางดูแลพืชที่ปลูกอย่างไรให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เราจะทำยังไงดีให้พืชเราสามารถที่จะเติบโตและก็ดำรงชีวิตอยู่ได้เราต้องลดดูแลเอาใจใส่ใช่ไหมทำยังไงบ้างรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินกำจัดวัชพืชใช่ไหมครับอันนี้ก็คือแนวทางการดูแลนะครับเพื่อให้พืชของเราเจริญเติบโตได้นั่นเองและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับต้องดูแลเอาใจใส่พืชที่เราปลูกนะครับโดยจัดให้พืชอยู่ในสถานที่เหมาะสมมีแสงแดดด้วยนะครับเพิ่มเติมให้นะครับรดน้ำพรวนดินรวมถึงใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับความต้องการของพืชที่เราปลูกนั่นเองนะครับต่อมาแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะช่วยดูแลต้นไม้ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างไรเราทำไงดีเราจะมีส่วนช่วยดูแลต้นไม้ในโรงเรียนหรือชุมชนยังไงได้บ้าง
3: ไม่ทำลาย
0: ไม่เด็ดใบพืชทำยังไงได้อีกช่วยรดน้ำได้ไหมได้ช่วยใส่ปุ๋ยได้ไหมต้นไม้ที่อยู่ในโรงเรียนของเราไม่ทิ้งขยะบริเวณนั้น
4: ไม
0: ่ถอนไม่ตัด
4: ไม
0: ่เด็ดใบไม่ดึงไม่ไปหักกิ่งหักก้านใช่ไหมอันนี้ก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถมีส่วนช่วยก็คือเข้าร่วมชมรมหรือโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในโรงเรียนหรือชุมชนก็ได้นะครับดูแลและรักษาต้นไม้เพื่อให้เจริญเติบโตงอกงามชักชวนคนให้หันมาปลูกต้นไม้นะครับ ครูถามว่าต้นไม้มีความสำคัญต่อโลกใบนี้ไหม
4: ม
0: ีมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตไห
4: ม
0: มีเพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้นะครับให้สามารถเจริญเติบโตได้รวมไปถึงปลูกต้นไม้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนของเรานะครับการเจริญเติบโตของพืชเป็นการเปลี่ยนแปลงของต้นพืชที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างเช่นขนาดและความสูงของลำต้นพืชจำนวนและขนาดของใบที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยการที่เราจะต้องมีส่วนช่วยในการดูแลรักษาต้นไม้ให้สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตอยู่ต่อไปได้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกหลายอย่างอย่างเช่นแสงแดดอุณหภูมิน้ำแร่ธาตุเหมาะสมกับพืชที่ปลูกและกำจัดสิ่งมีชีวิตที่เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้พืช นั้นไม่เจริญเติบโตนะครับอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราเพลี้ยหนอนนะครับอันนี้ก็คือสรุปบทเรียนของเรานะครับจากการที่เราได้เรียนรู้ในภาคเรียนที่1 นี้ยังพอจำได้ไหมว่าเราเรียนรู้ผ่านไปกี่หน่วยการเรียนรู้แล้ว
4: 4
0: หน่วยการเรียนรู้นะครับโดยหน่วยที่1ก็คือสารในชีวิตประจำวันเรียนไปหรือยัง
4: yeah.
0: เรียนแล้วหน่วยที่2โลกใต้เลน
4: yeah.
0: เรียนแล้วหน่วยที่3การสืบพันธุ์ของพืช yeah. เรียนแล้วและหน่วยที่4การเจริญเติบโตของพืช
4: เ
0: รียนแล้วเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ครบทั้ง4หน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมครูไห
4: ม
0: ไม่มีเนาะนะครับสำหรับภาคเรียนนี้เราก็เรียนรู้ผ่านมาครบทั้ง4หน่วยการเรียนรู้แล้วนะครับปรบมือให้กับตัวเองหน่อยครับเก่งมากๆเลยนะครับฝากถึงคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมนะครับในผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ www.dltv.ac.th ได้เพิ่มเติมนะครับโอเควันนี้ถ้าไม่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมสำหรับภาคเรียนที่1ครูก็เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในภาคเรียนที่2นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

การเรียนรู้วิชาแพทย์ในสมัยโบราณมุ่งเน้นสืบทอดภูมิปัญญาความรู้จากรุ่นสู่รุ่นเฉพาะบุคคลในวงตระกูลส่วนยารักษาโรคนิยมใช้พืชสมุนไพรที่หาได้ในแต่ละท้องถิ่นและมีความเชื่อกันว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยเกิดจากการกระทำของพูดผีปีศาจจึงมักประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เช่นปั้นตุ๊กตาเสียกบาลให้เป็นตัวตายตัวแทนผู้ป่วยในสมัยอยุธยาปรากฏหลักฐานว่าเกิดโรคระบาด ที่ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอหิวาตกโรคและไข้ทรพิษพระมหากษัตริย์ในสมัยอยุธยาทรงใส่พระทัยกิจการด้านการแพทย์มีกรมหมอในราชสำนักเรียกว่าหมอหลวงส่วนหมอชาวบ้านที่คอยดูแลรักษาราษฎรทั่วไปเรียกว่าหมอเฉลยศักดิ์หรือหมอราษฎรสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้รวบรวมตำรายาต่างๆที่หมอหลวงประกอบถวายเรียกว่าตำราพระโอสถพระนารายณ์นับเป็นหลักฐานที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการแพทย์ของไทยสมัยอยุธยาได้เป็นอย่างดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้รวบรวมตำรายาและปั้นรูปฤาษีดัดตนและสรรพวิทยาการจารึกไว้ที่วัดโพเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของเหล่าบรรพชนและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของราษฎรจึงได้รับการยกย่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเมืองไทยและเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในเวลาเดียวกันนั้นมิชชันนารีตะวันตกได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาและนำเอาความเจริญทางการแพทย์แบบตะวันตกเข้ามาในสังคมไทยทั้งการผ่าตัดรักษาบาดแผลการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษตลอดจนการผดุงครรภ์แบบตะวันตกแพทย์มิชชันนารีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนไทยในเวลานั้น

คือหมอบรัดเลและหมอเฮาส์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกรมพยาบาลและโรงศิริราชพยาบาลขึ้นพร้อมทั้งโปรดให้ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัยเพื่อผลิตแพทย์และยังโปรดให้จัดการสุขาภิบาลเพื่อส่งเสริมสุขอนามัยแก่ราษฎรรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงห่วงใยสุขอนามัยของราษฎรในท้องถิ่นทุรกันดารจึงโปรดให้มีโครงการด้านสาธารณสุขต่างๆเพื่อบำบัดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประสบนิกรเช่นโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาและโครงการอบรมหมอหมู่บ้านพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขดังกล่าวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไปทรงเยี่ยมราษฎรในชนบทตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ทำให้ทรงเข้าพระราชหฤทัยถึงปัญหาความขาดแคลนแพทย์และการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ห่างไกลจึงได้พระราชทานโครงการด้านการสาธารณสุขอาทิโครงการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโครงการกาญจนบารมีศูนย์บำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นต้นนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับกับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับเรื่องใหม่แต่ว่าก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ใช่ไหมหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับการเจริญเติบโตของพืชซึ่งเรื่องที่เราจะได้เรียนก็คือเรื่องการแพร่มีใครเคยได้ยินคำว่าการแพร่บ้างยกมือสิมีบ้างอ๋อส่วนใหญ่ก็จะได้ยินใช่ไหมครับแล้วรู้ไหมว่าการแพร่คืออะไรการทำให้มันกระจายการทำให้มันกระจายเพื่อนบอกนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแพร่นะครับให้เข้าใจว่าสรุปแล้วการแพร่มันคืออะไรมันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างไรในชีวิตประจำวันของเราสามารถที่จะมีการแพร่ได้หรือไม่นะครับทีนี้จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายกระบวนการแพร่ของสารนะครับและก็ยกตัวอย่างกระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับว่ากระบวนการแพร่ในชีวิตประจำวันของเรามันมีอะไรบ้างนะครับต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับ1การสังเกตโดยสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้ด่างทับทิมนะครับหย่อนลงไปในน้ำใส่ลงไปในน้ำแล้วให้นักเรียนสังเกตนะครับว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับข้อที่2การสร้างแบบจำลองวันนี้จะต้องสร้างแบบจำลองด้วยนะครับแต่ว่าเป็นการสร้างแบบจำลองที่เราจะต้องวาดภาพนั่นเองนะครับก็คือการวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำตามความคิดของนักเรียนนะครับต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความซื่อสัตย์ครูเคยเน้นย้ำกับนักเรียนในหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการยกธงก็ดีใช่ไหมครับที่ครูบอกว่านักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์นะจะต้องเอามือจับที่ติ่งหูนะครับซึ่งวันนี้ความซื่อสัตย์ที่เราจะได้ทำการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์การเรียนรู้ของครูนะครับนักเรียนจะต้องทำการบันทึกผลการสังเกตการเคลื่อนที่ของด่างทับทิมในน้ำและก็สร้างแบบจำลองตามความเป็นจริงนะครับตามที่เราสังเกตได้นั่นคือความซื่อสัตย์นะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายความรู้เกี่ยวกับการแพร่โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและสร้างแบบจำลองการกระจายของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำตามความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ความซื่อสัตย์นะครับแล้วเราก็จะได้อธิบายความรู้จากที่เราได้ทำกิจกรรมกันไปในการที่จะเติมด่างทับทิมหรือหยดด่างทับทิมนะครับลงไปในน้ำนั่นเองนะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับถามว่าสารละลายคืออะไรเคยได้ยินคำว่าสารละลายไหมเคยได้ยินไหมเคยอาจจะเคยได้ยินรู้หมาละลายคืออะไรโอเคเดี๋ยวหาผู้โชคดีก่อนก็ได้มาเตรียมธงไว้นะครับอย่าลืมนะว่าวันนี้เราจะต้องมีความซื่อสัตย์นะครับวางธงทั้ง4สีของเราไว้แล้วเอามือไว้ที่ไหนหูจับเลยเอามือไว้ที่หูเลยนะครับต้องมีความซื่อสัตย์นะครับพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่4ครับฟังกลุ่มที่4ก่อนถ้ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถเพิ่มเติมได้นะครับสารละลายคืออะไรกลุ่มที่4เขาจะคิดเห็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าตามความคิดของกลุ่มที่4เนี่ยสารละลายคืออะไรนะครับถ้ากลุ่มที่4พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: สารละลายเป็นของผสมด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันประกอบด้วยตัวสารละลายและตัวทำละลายเช่นน้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลาย
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวฟังกลุ่มที่5อีกกลุ่มนึงนะครับเขาจะเพิ่มเติมประเด็นไหนนะครับเชิญกลุ่มที่5ได้เลยครับ
2: ความเข้มข้นของสารละลายเป็นการระบุปริมาณของสารละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับนักเรียนก็ตอบมาแล้วเนาะนะครับจากการที่เราได้ ้ดูใบความรู้แหละครูว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสารละลายนะครับว่าสารละลายคืออะไรนะครับโดยการที่เราจะทำกิจกรรมในช่วงนี้นะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดโดยให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนำใบความรู้ที่1นะครับเรื่องสารละลายขึ้นมาได้เลยนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยกันระดมความคิดช่วยกันอภิปรายองค์ความรู้นะครับจากใบความรู้ในประเด็นต่อไปนี้นะครูจะมีประเด็นให้นักเรียนได้พิจารณานะครับประเด็นแรกคือสารละลายสรุปแล้วสารละลายคืออะไรประเด็นต่อมาคือความเข้มข้นของสารละลายนะครับมันเป็นอย่างไรประเด็นที่3ตัวทำละลายและตัวละลายอะไรคือตัวทำละลายอะไรคือตัวละลายนะครับและประเด็นที่4ความแตกต่างระหว่างสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงและสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำนะครับอันนี้คือจะให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่1แล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายนะครับในประเด็นเหล่านี้พร้อมกันอีกครั้งนึงนะครับอ่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้หลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องสารละลายผ่านไปเดี๋ยวเรามาอภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้ไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในประเด็นที่ครูก็ได้กำหนดไว้นะครับอ่ะประเด็นแรกสารละลายพอจะบอกได้ไหมว่าสารละลายคืออะไรจากที่เราศึกษามันเป็นของผสมที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับสารละลายคือของผสมนะครับที่ประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับซึ่งจะประกอบด้วยตัวละลายแล้วก็ตัวทำละลายนะครับในใบความรู้ของนักเรียนนะครับนักเรียนสามารถที่จะขีดเส้นใต้หรือเน้นข้อความได้นะครับในใบความรู้เนาะต่อมาประเด็นต่อมานะครับตัวทำละลายและตัวละลายประเด็นนี้นะครับเราสามารถที่

0: ้ำเชื่อมเป็นสารละลายที่มีน้ำตาลเป็นตัวละลายและน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับประเด็นต่อมาความเข้มข้นของสารละลายความเข้มข้นของสารละลายเป็นอย่างไรจากที่เราได้ศึกษาถ้าสมมุติว่าครูมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์ครูเติมน้ำลงไปเท่ากันปริมาตรเท่ากันคือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันนะครับแล้วครูเติมสาร A ลงไปเติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1เนี่ยเติมลงไปสัก10กรัมแต่เติมลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่2 20กรัมบิ๊กเกอร์ใบที่1กับใบที่2อันไหนมีความเข้มข้นมากกว่า
1: บ
0: ิ๊กเกอร์ใบที่2เพราะมันมีสารมากกว่าใช่ไหมครับความเข้มข้นของสารละลายนะครับเป็นการระบุปริมาณของตัวละลายที่ละลายอยู่ในตัวทำละลายนั้นนะครับการที่สารละลายมีปริมาณตัวละลายหรือตัวทำละลายที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยจะทำให้สารละลายมีความเข้มข้นที่แตกต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็คืออภิปรายหลังจากที่เราได้ศึกษาใบความรู้นะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะครับครูอยากจะร่วมกันอภิปรายอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งครูจะมีน้ำหอมมาให้นะครับตอนนี้น้ำหอมอยู่ในมือของครูนะครับกติกาของเราก็คือครูจะฉีดน้ำหอมที่หน้าห้องถ้าใครได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นโอเคไหมเราจะมาดูว่าใครจะได้กลิ่นก่อนกันพร้อมไหม
1: พร
0: ้
1: อม
0: นะพร้อมนะเดี๋ยวกูฉีดแล้วนะถ้าใครได้กลิ่นยกมือเลยนะครับฮะข้างหน้าได้กลิ่นแล้วข้างหลังเป็นไงข้างหลังเป็นไงได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหมได้ยังได้ยังได้ยังได้ได้แล้วยกเลยได้ยังกลุ่ม5ยังเงียบอยู่กลุ่ม5ยังเงียบอยู
2: ่
0: โอเคกลุ่ม4ได้กลิ่นยังกลุ่ม4โอเคได้ยังกลุ่ม4ได้ยังได้แล้วได้แล้วโอเคครูฉีดอะไรน่าจะไปกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อนบอกน้ำหอมน้ำหอมนะครับใครได้กลิ่นก่อนข้างหน้าจะได้กลิ่นก่อนนะครับแล้วข้างหลังจะได้ถัดออกไปใช่ไหมโอเคนะครับสิ่งที่จะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันอภิปรายนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมที่เราจะต้องทำวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนวาดภาพอนุภาคของน้ำหอมที่กระจายอยู่ในอากาศเพื่อฝึกนักเรียนให้คุ้นเคยกับการวาดภาพแบบจำลองทางความคิดนะครับตอนนี้ครูกำหนดให้อนุภาคสีเขียวเนี่ยนะครับแทนอนุภาคของอากาศนะครับส่วนอนุภาคที่มีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับแทนอนุภาคของน้ำหอมนะครับตอนที่ครูเริ่มฉีดเป็นอย่างไรวาดลงไปนะครับหลังจากเวลาผ่านไปนะครับเป็นอย่างไรวาดลงไปเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนวาดภาพนี้สักครู่หนึ่งเชิญได้เลยครับ

0: เสร็จแล้วนะโชว์ผลงานให้เพื่อนปลายทางดูได้เลยครับชูไปที่กล้องนู้นชูเลยว่าหลังจากที่เราได้ดมกลิ่นของน้ำหอมผ่านไปเนี่ยเราสามารถวาดการกระจายได้ยังไงบ้างวาดแผนภาพได้ยังไงบ้างนะครับโอเคทีนี้เรามาดูนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะวาดลงไปเนี่ยเราจะต้องสังเกตแล้วก็ดมกลิ่นใช่ไหมเมื่อกี้ครูบอกว่าใครที่ได้กลิ่นให้ยกมือขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนแรกที่ครูฉีดอนุภาคของน้ำหอมมันกระจายไปทั่วห้องหรือยัง
1: ย
0: ัง ก็เลยสามารถวาดรูปได้แบบนี้ครับสีเขียวๆคืออนุภาคของอากาศสีชมพูคืออนุภาคของน้ำหอมในตอนต้นที่เราฉีดนะครับอนุภาคของน้ำหอมมันจะอยู่ใกล้ๆกับขวดน้ำหอมใช่ไหมแต่พอเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นทำไมเพื่อนที่อยู่หลังห้องถึงได้กลิ่นของน้ำหอมอนุภาคของน้ำหอมน่าจะเป็นไง
2: แ
0: พร่ออกไปกระจายออกไปคลุ้งออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรูปภาพที่2น่าจะวาดได้แบบนี้โอเคไหมมีกลุ่มไหนทำถูกต้องบ้างมีกลุ่ม6ใช่ไหมกลุ่มอื่นไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนขอเสียงปรบมือให้ทุกกลุ่มก่อนนะครับอันนี้คือการฝึกนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้สังเกตอนุภาคของด่างทับทิมนะครับแล้วได้วาดภาพอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้โอกาสแก้ตัวในการวาดภาพลงไปในใบงานให้ถูกต้องนะตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่จากรูปภาพนี้เราเข้าใจหรือยังเข้าใจเนาะมีคำถามไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีให้กำลังใจคนที่ยังวาดไม่ถูกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจากการที่เราทำกิจกรรมวาดให้ถูกต้องนะครับคำถามชวนคิดการได้กลิ่นน้ำหอมเกิดจากการกระจายของอนุภาคของน้ำหอมในอากาศจากบริเวณที่ฉีดไปยังบริเวณอื่นๆใช่ไหมครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนหย่อนด่างทับทิมลงในน้ำอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำจะเคลื่อนที่และกระจายตัวในน้ำอย่างไรคิดว่ามันจะเหมือนน้ำหอมไหมเหมือนน้ำหอมที่ครูฉีดเมื่อกี้ไหมใครว่าเหมือนขอดูมือหน่อยใครว่าไม่เหมือนขอดูมือหน่อยหลายๆคนบอกว่าไม่เหมือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบจากการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะครับว่าการที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำนะครับมันจะกระจายเหมือนกับน้ำหอมหรือไม่นะครับผ่านการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารซึ่งวันนี้สารที่ครูนำมาก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างมีใบกิจกรรมที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่1การเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับเอาละก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและกิจกรรมนี้นะครับมีวิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรคำถามแรกกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับกิจกรรมนี้น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไร
1: เกี่ยวกับเรื่องการ
0: การอะไรการแพร่คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแพร่นั่นเองนะครับแล้ววัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คืออะไรครับ

0: แบบจำลองและอธิบายการเคลื่อนที่ของอันธาตุ
1: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราต้องสังเกตแล้วก็สร้างแบบจำลองนะครับก็คือวาดภาพเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับและอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคด่างทับทิมในน้ำนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์ทีนี้วิธีการทำกิจกรรมทำอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางขั้นตอนแรกให้นักเรียนสังเกตลักษณะสังเกตขนาดและก็สีของเกล็ดด่างทับทิมแล้วก็บันทึกผลนะครับข้อที่2หลังจากนั้นทำยังไงต่อค่อยๆหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปเพียงแค่5เกล็ดเท่านั้นนะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับไม่ต้องเติมเยอะแค่5เกล็ดพอนะครับลงในบีกเกอร์ที่มีน้ำอยู่40ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปจนเวลาประมาณ5นาทีโดยใช้กระดาษขาวเป็นฉากหลังเพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนนะครับโดยขณะทำกิจกรรมนักเรียนอาจจะบันทึกวิดีทัศน์หรือว่าเก็บภาพไว้นะครับเพื่อดูตอนหลังได้นะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนวาดภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคของด่างทับทิมในน้ำที่ได้จากการสังเกตในข้อ3ตามความคิดของนักเรียนแล้วก็บรรยายภาพประกอบด้วยก็ได้นะครับผลการทำกิจกรรมในใบงานที่1 นะครับนักเรียนจะต้องวาดภาพแบบจำลองนั้นลงไปด้วยนะครับแล้วก็ตอบคำถามท้ายกิจกรรมคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ
2: 2
1: กี่ข้อครับ5ข้อนะครับตามนี้เลยเนาะในใบงานที่1ก็มีอยู่แล้วนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมมีคำถามไหม
2: ไม่
1: มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นตื่นตื่น
1: เอาละครับถ้านักเรียนต้นทางพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเอาบีกเกอร์มารับน้ำแล้วก็ด่างทับทีมนะครับที่หน้าห้องได้เลยนะครับ

0: นะครับในการนำเสนอผลที่เราสังเกตได้ให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังใครจะเป็นอาสาบ้างขอสักหนึ่งคนกลุ่มที่6นะครับเดี๋ยวเรามาฟังผลการสังเกตของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับหลังจากที่เขาหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับแล้วเขาสังเกตได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
1: เมื่อใส่ด่างทับทิมลงไปจะสังเกตได้ว่าสีของด่างทับทิมจะไปรวมกันอยู่บริเวณก้นของบีกเกอร์เมื่อเวลาผ่านไปสีของด่างทับทิมจะกระจายไปทั่วทุกบริเวณของบีกเกอร์ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีใครอยากจะเพิ่มเติมประเด็นไหนให้กับกลุ่มที่6ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมดูนะครับว่าหลังจากที่ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือผลการทำกิจกรรมนะครับตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปด่างทับทิมอยู่บริเวณไหนครับ
2: ก
0: ้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์สีมันจะเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนไปเนื่องจากอะไรครับเพราะอะไรทำไมสีถึงเปลี่ยนเพราะอนุภาคของด่างทับทิมได้แพร่กระจายไปเรื่อยนะครับทีนี้ครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าถ้าสมมติว่าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่า5นาทีมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะผสมกันแล้วสีในแต่ละบริเวณจะเหมือนกันหมดไหมเหมือนกันหมดเลยนะครับถ้าเราตั้งทิ้งไว้นานกว่านี้นะครับสีของของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีม่วงของด่างทับทิมหมดเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดการแพร่นั่นเองนะครับทีนี้คำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1เมื่อใส่เกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นจนครบเวลาที่กำหนดเปลี่ยนแปลงไงบ้างมีใครพอจะตอบคำถามข้อนี้ให้ครูได้บ้างมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะตอนแรกที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้เราคุยกันแล้วตอนแรกที่เราใส่เกล็ดด่างทับทิมลงไปเกล็ดด่างทับทิมจะอยู่บริเวณก้นของบิ๊กเกอร์ใช่ไหมครับแต่พอเราตั้งทิ้งเป็นเวลาผ่านไปเนี่ย5นาทีใช่ไหมที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้หรือนานกว่านี้ก็ได้นะครับสีของน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มันจะเปลี่ยนใช่ไหมสีจะเปลี่ยนจากที่ใสไม่มีสีกลายเป็นสีม่วงของเกล็ดด่างทับทิมนั่นเองนะครับเมื่อหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงในน้ำนะครับเกล็ดด่างทับทิมจะค่อยๆละลายเห็นเป็นเส้นสีม่วงแล้วจมลงก้นบิ๊กเกอร์นะครับอันนี้คือช่วงแรกที่เราหย่อนเกล็ดด่างทับทิมลงไปนะครับบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะสังเกตเห็นเป็นสีม่วงเข้มจากนั้นสีม่วงรอบเกล็ดด่างทับทิมจะเคลื่อนที่จากบริเวณก้นบิ๊กเกอร์ไปสู่บริเวณอื่นของบิ๊กเกอร์จนสีม่วงกระจายทั่วทั้งบิ๊กเกอร์นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่2จากการสังเกตการกระจายของสีด่างทับทิมมีทิศทางอย่างไรสีของด่างทับทิมมีทิศทางยังไงกระจายข้างๆไปไหมข้างๆไปไหม
2: ไป
0: ข้างบนไปไหมสีของด่างทับทิมจะกระจายในวงกว้างนะครับรอบๆของเกล็ดด่างทับทิมไปยังบริเวณอื่นๆในทุกทิศทางนะครับสามารถกระจายได้ทุกทิศทางเลยนะครับต่อมาข้อที่3เมื่อเกล็ดด่างทับทิมจมลงไปยังก้นบิ๊กเกอร์บริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมสูงและบริเวณใดที่มีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำตรงไหนเข้มข้นสูง
3: ก้น
0: ก้นเพราะว่ามันมีด่างทับทิมอยู่เป็นไง
3: เยอะ
0: เยอะนะครับส่วนบริเวณอื่นๆรอบๆของด่างทับทิมก็จะมีความเข้มข้นเป็นยังไงน้อยลงนะครับสีม่วงเข้มบริเวณก้นบิ๊กเกอร์นะครับจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมเนี่ยสูงและบริเวณรอบๆที่อยู่ห่างออกไปจะมีความเข้มข้นของด่างทับทิมต่ำกว่านั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4ถ้าวางบิ๊กเกอร์ที่มีเกล็ดด่างทับทิมต่อไปอีก2ชั่วโมงนะครับสารละลายในบิ๊กเกอร์ควรมีลักษณะอย่างไรเป็นไงมันน่าจะเป็นยังไงมันจะเปลี่ยนสีมันจะเท่ากันไหมสีม่วงน่าจะกระจายแล้วก็สีเท่ากันทั่วๆบิ๊กเกอร์เลยใช่ไหมครับโอเคน้ำในบิ๊กเกอร์จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั่วทั้งบิ๊กเกอร์แล้วก็จะมีความเข้มของสีม่วงเนี่ยเท่ากันเลยนะครับและข้อที่5นะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรมีใครสรุปผลการทำกิจกรรมให้ครูได้บ้าง มีไหมมีใครอยากลองสรุปผลการทำกิจกรรมได้บ้างมีไหมอยากอาสามีไหมครับอยากจะฟังจังเลยมีไหมมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอการสรุปการทำกิจกรรมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคไม่มีไม่เป็นไรนะครับไม่มีไม่เป็นไรเนาะจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยนะครับเราสามารถบอกได้ไหมว่าเกล็ดของด่างทับทิมเวลาที่เราหย่อนลงไปในน้ำใช่ไหมครับมันจะมีสีอะไรนะสีม่วงนะครับซึ่งตอนแรกที่เราหย่อนลงไปสีม่วงมันจะอยู่บริเวณไหนก้นของบีกเกอร์นะครับเมื่อตั้งทิ้งไว้สีม่วงนั้นก็จะกระจายออกไปในทุกทิศทางใช่ไหมครับเพราะนั้นจากการที่เราทำกิจกรรมเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกระจายของสีด่างทับทิมในน้ำนะครับเป็นเพราะอนุภาคของด่างทับทิมเคลื่อนที่ไปทุกทิศทางปะปนไปกับอนุภาคของน้ำนะครับในน้ำบริเวณก้นบิ๊กเกอร์จะมีสีม่วงเข้มเพราะบริเวณนี้มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นมากหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงนั่นเองนะครับอนุภาคของด่างทับทิมในบริเวณนี้จะเคลื่อนที่ไปสู่บริเวณที่มีอนุภาคของด่างทับทิมอยู่หนาแน่นน้อยกว่าหรือเป็นบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนั่นเองนะครับอันนี้คือสรุปผลการทำกิจกรรมนะครับช่วงตรวจสอบความเข้าใจนะครับตอนนี้หลังจากที่เราทำกิจกรรมไปตอบคำถามท้ายกิจกรรมไปมีใครมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูก่อนไหมครับไม่มีเนาะสรุปว่าการทดลองวันนี้ที่เราหย่อนด่างทับทิมลงไปในน้ำอนุภาคของใครเคลื่อนที่อนุภาคของตัวละลายก็คือด่างทับทิมนั่นเองนะครับเอาล่ะตรวจสอบความเข้าใจเราต้องใช้อะไรบ้างใบงานที่2เอาขึ้นมาเลยครับการเคลื่อนที่ของอนุภาคสารนะครับใบงานที่2เนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อมีทั้งหมดกี่ข้อครับ3ข้อนะครับ3ข้อตามนี้เลยนะครับมีใบงานที่2แล้วก็มีใบความรู้ที่2การแพร่ของสารนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักเรียนจะต้องศึกษานะครับโอเคในใบงานที่2เราจะต้องอ่านใบความรู้ที่2แล้วเราก็ใช้ลูกศรนะครับในการที่จะเขียนนะครับลงไปในในใบงานที่2นะครับว่าอนุภาคของสารจะแพร่อย่างไรบ้างนะครับโอเคนะตอนนี้มี3ข้อมีคำถามไหมก่อนที่จะทำมีไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีนักเรียนพร้อมที่จะทำใบงานที่2หรือยังครับ
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: โอเคถ้านักเรียนพร้อมแล้วลงมือทำใบงานที่2ได้เลยนะครับ

0: นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาในใบความรู้ที่2ประกอบนะครับแล้วก็ทำใบงานที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะครับทั้ง3ข้อเนาะนะครับข้อที่1นะครับในใบงานของเราอนุภาคเป็นรูปอะไร
1: วงกลม
0: ใช่ไหมครับแล้วอนุภาควงกลมนี้อยู่ภายนอกหรือภายในเซลล์เยอะ
1: ภายนอก
0: แสดงว่ามันน่าจะแพร่อย่างไรน่าจะแพร่เข้าไปภายในเซลล์นะครับหรือเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์นั่นเองนะครับถูกไหมถูกไหมถูกเปล่าถ้าถูกขอเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยต่อไปข้อที่2นะครับข้อที่2อนุภาคเป็นรูปอะไรครับรูปดาวรูปดาวเนี้ยอยู่บริเวณไหนเยอะข้างนอกเยอะใช่ไหมครับแสดงว่ารูปดาวจะเคลื่อนที่อย่างไรเข้าไปข้างในใช่หรือไม่นะครับอนุภาคของดาวจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยมีอนุภาคอยู่ทั้งหมดกี่ชนิด
1: 2ชน
0: ิดคือรู
1: ป
0: 3เหลี่ยมกับรูป5เหลี่ยมเราดู3เหลี่ยมกันก่อน3เหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะ
1: ข้างนอก
0: ข้างนอกใช่มั้ยแสดงว่า3เหลี่ยมน่าจะเคลื่อนที่เป็นยังไงเข้าไปข้างในส่วน5เหลี่ยมอยู่บริเวณไหนเยอะครับ
1: ข้างใน
0: ข้างในอนุภาค5เหลี่ยมจะอยู่ข้างในเยอะแสดงว่ามันจะเคลื่อนที่อย่างไรออกมาข้างนอกนะครับอันนี้ก็คือเฉลยผลการทำกิจกรรมในใบงานที่2นะครับอนุภาค3เหลี่ยมจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลล์ส่วนอนุภาค5เหลี่ยมนะครับจะเคลื่อนที่ออกนอกเซลล์นั่นเองนะครับโอเคมีคำถามไหมสำหรับใบงานที่2ไม่มีเนาะโอเคครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแพร่ของสารในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างเราเคยเจอการแพร่อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน
1: ไวร
0: ัสจากตัวอย่างที่ครูเอามาให้ตอนต้นชั่วโมงน้ำหอมใช่ไหมมีอะไรอีกการทดลองของเราด่างทับทิมก็แพร่ในน้ำได้มีอะไรแพร่ในน้ำได้อีก
1: ทำอาหาร
0: ทำอาหารใส่น้ำปลาโอเคนะครับตัวอย่างก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาในแกงจืดการฉีดน้ำหอมแล้วก็การได้กลิ่นอาหารนะครับแบบนี้ครับสำหรับตัวอย่างเนาะนะครับสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับการแพร่นะครับเป็นการเคลื่อนที่ของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารสูงไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของสารต่ำนะครับการแพร่ของสารจะสิ้นสุดลงเมื่อความเข้มข้นเฉลี่ยของอนุภาคของสารกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทุกบริเวณจนเป็นสารละลายซึ่งเราเรียกสภาวะนี้ว่าสมดุลการแพร่นั่นเองนะครับสำหรับตัวอย่างการแพร่ในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นการแพร่ของน้ำมันหอมระเหยการใส่น้ำปลาลงในแกงจืดการฉีดน้ำหอมนะครับการได้กลิ่นอาหารหรือการได้กลิ่นของอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือการสรุปผลการทำกิจกรรมแล้วก็สรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับเอาล่ะครั้งถัดไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันนะครับก็คือเรื่องออสโมซิสเคยได้ยินไหมบางคนเคยได้ยินเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปนะครับว่าออสโมซิสเนี่ยเป็นอย่างไรสำหรับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไร2ใบงานที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่านได้อย่างไรนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยเตรียมเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับวันนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
3: ขอ

0: ยนะคะคุณผู้ชมกับกรมศิลป์อยากเล่าปี3ค่ะวันนี้บรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะแล้วก็มีเสียงเรือผ่านไปผ่านมาป้อมวิชัยประสิทธิ์นะคะตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีเลยทำไมถึงต้องตั้งอยู่ตรงนี้นะคะแล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นักโบราณคดีชำนาญการจะมาให้ความรู้กับเราค่ะพี่บีสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: พี่บีคะคำถามแรกถามเลยค่ะอยากรู้มากว่าป้อมวิชัยประสิทธิ์ทำไมถึงอยู่ตรงนี้แล้วเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยไหนคะ
1: ป้อมวิชัยประสิทธิ์เนี่ยเป็นป้อมที่สร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะป้อมนี้เนี่ยถูกออกแบบขึ้นมาเป็นป้อมคู่กันระหว่างฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกก็คือด้านนู้
0: น
1: ที่เราเห็นโรงเรียนราชินีกับด้านนี้นะคะจะอยู่ตรงกันป้อมที่ใช้ในเรื่องของเป็นด่านเก็บภาษีอากรนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยโปรดเกล้าให้ช่างชาวฝรั่งเศสคือมองซิเออร์เดลามาเนี่ยเป็นคนออกแบบแล้วก็ผู้ที่ควบคุมงานก็คือมอบหมายให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพระยาวิชาเยนนะคะเป็นผู้ควบคุมงานในการสร้างป้อมนี้ขึ้นมา
0: ก็เลยตั้งชื่อ
1: ก็เลยเป็นที่รู้จักทั่วไปว่าเป็นป้อมวิชาเยนแต่ว่าโดยทั่วไปบางคนก็จะเรียกว่าป้อมบางกอกคือเรียกรวม2ฝั่งเลย
0: ค่ะหลังจากที่ชื่อป้อมวิชัยเยนแล้วในช่วงแรกนะคะที่ตั้งชื่อตามคนที่มาควบคุมงานหลังจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นชื่อป้อมวิชัยประสิทธิ์ได้ยังไงคะ
1: ป้อมนี้หลังจากสิ้นสุดสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไปเนี่ยก็ช่วงปลายเนี่ยปี2231เนี่ยเป็นช่วงผัดเปลี่ยนรัชกาลก็คือเป็นสมัยสมเด็จพระเพทราชาท่านก็ไม่นิยมฝรั่งเศสท่านก็ยกกำลังทหารมาล้อมป้อมนี้เลยฝั่งตะวันตกเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่ดีน
0: ะ
1: คะก็คือป้อมแบบที่เราเห็นเนี่ยเป็นทรงแปดเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะคะก็ยังอยู่ในส่วนนี
0: ้
1: ทีนี้การที่มีทรงแปดเหลี่ยมที่อยู่เนี่ย
2: ท่านก็คงบูรณะเขตพระราชวังแห่งนี้เพิ่มเติมในสมัยธนบุรีพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้ขยายกำแพงพระราชวังเพื่อใช้พื้นที่นี้เป็นพระราชวังแห่งใหม่
1: ก็คือใช้ธนบุรีก็คือฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเป็นราชธานี
0: ค่ะด้วยชื่อด้วยเหตุนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อด้วย
1: เป็นป้อมวิชัยประสิทธิ
0: ์ค่ะและหลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าเท่าที่ได้คุยกันก็คือมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่าจะเทียบจากเอกสารที่มีน่าจะ3ยุค3สมัยด้วยกันมาถึงรัชกาลที่5บ้างค่ะพระองค์ทรงปรับปรุงหรือว่ามีการพัฒนาจุดนี้ยังไงคะ
1: ในสมัยรัชกาลที่5พื้นที่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยคือเจ้าฟ้าอภากรเกียรติวงศ์เนี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงรับการศึกษาด้านวิชาการหารเรือมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีการก่อตั้งกองทัพเรือขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้มีเรื่องของแสนยานุภาพในเรื่องของการทหารของกองทัพเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยโปรดว่าให้ใช้พื้นที่ของพระราชวังเดิมนี้ละกันด้วยชัยภูมิที่เหมาะสมเนี่ยก็ให้ตั้งเป็นกองทัพเรือแล้วป้อมตรงส่วนนี้ก็มีการน่าจะมีการบูรณะพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีการใช้งานต่อเนี่ยก็จึงมีรูปทรงแบบที่เห็นในปัจจุบันนี้อีกครั้งหนึ่งนะ
0: คะแล้วก็เปลี่ยนไปในเรื่องของการใช้งานด้วยนะคะ
1: คือถ้าเทียบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยใช้ในเรื่องของงานต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องของใช้เป็นที่ยิงสลุดในพระราชพิธีสำคัญใช้เป็นที่เก็บดินปืนในสมัยก่อนนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ที่ล่าสุดก็คือเป็นที่ตั้งของธงราชนาวีแล้วก็
0: ธงเรือ
1: ธงของผู้บัญชาการกองทัพเรือนะคะก็คือลักษณะการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา
0: โอเคค่ะคุณผู้ชมก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะคะถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยนะคะหน้าที่ของป้อมแห่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าถ้าเรามาย้อนดูถึงเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาหาความรู้นะคะหรือแม้แต่อยากจะมาศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์จากป้อมนี้มาได้ค่ะอยู่ในกองทัพเรือนะคะแต่ว่ายังไงถ้ามากองทัพเรือนิดนึงนะคะแต่งตัวให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่บีด้วยนะคะสำหรับข้อมูลขอบคุณค่ะนี่คือกรมศิลป์อยากเล่าปี3นะคะคุณผู้ชมครั้งหน้าเราจะพาไปที่ไหนรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้กันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดThank you.

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับกับครูปันรัตนภักดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานต่อจากที่เราได้ลงมือทำกันไว้ในครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วครูกำหนดเป้าหมายให้พวกเราไว้ที่เท่าไหร่ครับร้อยละ50หรือว่า 50% นั่นเองก็คือการลงรายละเอียดในส่วนของ องค์ประกอบหลักเสร็จแล้วเนาะก็คือจุดเด่นของผลงานหรือว่าใครจะเลือกลงพื้นหลังก่อนก็ได้นะครับไม่ผิดแล้วแต่ความถนัดของนักเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องสร้างสีสันผสานศิลป์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการลงสีในตัวผลงานผสมผสานงานศิลป์เนี่ยต่อจากเดิมนะครับที่ตั้งไว้ร้อยละ50เนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เป้าหมายเราจะเป็นที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับก็เป็นจุดประสงค์การเรียนรู้เดิมเลยเพราะว่าเรายังคงสร้างสรรค์งานชิ้นเดิมอยู่นะครับในด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถอธิบายวิธีการสร้างสรรค์งานจิตกรรมเนาะงานที่เราทําอยู่เนี่ยคืองานจิตกรรมงานที่เกิดจากการวาดขูดขีดเขียนระบายแต่ว่าเทคนิคที่เราเลือกใช้คือเทคนิคสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ยังเป็นการผสมผสานรูปแบบของงานจิตกรรมไทยแล้วก็ของสากลไว้ในงานชิ้นเดียวกันด้วยนะครับต่อมานะครับในด้านทักษะกระบวนการนะครับก็คืออย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือใช้ผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยสีโปสเตอร์นะครับแล้วก็ผสมรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยและสากลซึ่งจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ทำความรู้จักเนาะกับรูปแบบงานทั้งของไทยและก็สากลให้ละเอียดมากขึ้นเราอาจจะรู้จักงานหลายประเภทแหละแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เลือกไทยมา1อย่างเนาะแล้วก็สากลมา1อย่างมาสังเกตหรือว่าศึกษารายละเอียดของเขาให้ละเอียดมากขึ้นด้วยนะครับต่อมานะครับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์คือหลังจากที่เราสังเกตไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงความสำคัญเนาะแล้วก็คุณค่าประโยชน์ของงานจิตรกรรมทั้งไทยและสากลจะทำให้เราเข้าใจว่าอย่างเช่นงานของคนที่มีลายไทยก็จะเข้าใจว่าลายไทยเนี่ยมีโครงสร้างเป็นยังไงคนในอดีตเนาะที่เป็นทั้งศิลปินแล้วก็เป็นทั้งช่างชาวบ้านเนี่ยเขาผ่านวิธีการคิดค้นผ่านวิธีการฝึกการปฏิบัติมายังไงกว่าที่จะมาเป็นรูปแบบงานให้พวกเราได้เอามาผสมผสานเป็นงานชิ้นใหม่นะครับก็จะทําให้เราได้ศึกษารายละเอียดแล้วก็เห็นคุณค่าเห็นที่มาเห็นความสําคัญของงานทั้งจิตรกรรมไทยแล้วก็สากลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเริ่มทำงานกันวันนี้มีเวลาให้พวกเราได้ลงสีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราจะมาคุยกันสักนิดนึงก่อนว่าในขั้นตอนการปฏิบัติหลังจากที่พวกเราได้ปฏิบัตินอกเวลาเนาะที่เอากลับไปทำกันที่บ้านหรือว่านอกเวลาเรียนเนี่ยพวกเราพบเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ได้แนวทางแก้หรือยังถ้าได้แนวทางแก้แล้วลองบอกลองแบ่งปันกับเพื่อนๆหน่อยแต่ถ้ายังไม่ได้แนวทางแก้เดี๋ยวครูจะบอกให้นะครับใครเจออุปสรรคหรือปัญหาอะไรบ้างมาคุยกันหน่อยนะครับสามารถยกมือตอบได้เลยเชิญบอสครับบอสเป็นคนที่มาปรึกษาครูบ่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอุปสรรคที่บอสเจอในการทำงานคืออะไรแล้วก็อยากจะแบ่งปันอะไรกับเพื่อนๆเชิญครับ
1: ครับปัญหาที่1 นะครับก็คือลงสีผิดเฉดครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัญหาที่2 นะครับคือลงสีแล้วสีออกนอกกรอบที่ตีไว้ครับ
0: ครับแล้วหนูเลือกจะแก้ปัญหายังไงเอ่ย
1: ก็ตั้งสติแล้วก็รอสีให้แห้งก่อนครับแล้วค่อยลงสีใหม่ครับ
0: ครับโอเคแล้วส่วนที่ผิดเฉดล่ะครับ
1: ส่วนที่ผิดเฉดก็อาจจะนำสีที่ถูกเฉดมาลงทับครับ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนครับพื้นที่การทำงานของเพื่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเล็กเวลาเขาระบายเนี่ยถ้าใช้พู่กันเบอร์ใหญ่ก็อาจจะทำให้ออกนอกพื้นที่ที่ระบายไว้หรือว่าสีที่ผสมได้เนี่ยพอมาระบายในตัวงานแล้วมันไม่ใช่สีที่เราต้องการเนาะเฉดสีของมันผิดเพี้ยนไปวิธีการแก้ไขที่เพื่อนทำเนี่ยถูกต้องเลยครับก็คือการรอให้แห้งสนิทนะแล้วก็หลังจากนั้นเอาสีที่เราถูกต้องหรือสีที่เราต้องการเนี่ยมาระบาย

0: ลายทับไปได้ส่วนสีที่ระบายเลยออกนอกขอบเขตไปแล้วเนี่ยก็เอาสีที่เราต้องการจะระบายในพื้นที่นั้นมาระบายทับได้เหมือนกันแต่ย้ำว่าหนูต้องรอให้สีเดิมแห้งสนิทก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อสีเดิมแห้งสนิทแล้วเวลาเราระบายทับสีเดิมจะไม่ขึ้นมาผสมเนาะก็จะทำให้งานเนี่ยสวยงามแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเรามากขึ้นด้วยคนอื่นมีใครอยากจะแบ่งปันอีกไหมครับขออีกสักหนึ่งคนหรือว่าเจอเทคนิคไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเทคนิคนี้ทำแล้วดีนะครับมีไหมครับณเดชมีไหมครูชอบเส้นเล็กๆของณเดชมากณเดชช่วยบอกเพื่อนหน่อยได้ไหมครับว่าทำยังไงเส้นเล็กๆที่ณเดชวาดไปในผลงานนะเดี๋ยวมาดูนะครับณเดชเป็นอีกคนนึงที่มาปรึกษาครูบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาทำงานได้ละเอียดมากๆเลยเดี๋ยวมาดูว่าเส้นเล็กๆเหล่านั้นเขาใช้วิธีอะไรเชิญครับ
1: ผมเอาพวกกันไปจุ่มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดให้หัวมันแหลมๆครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เอาปลายแหลมไปจุ่มที่สีแล้วก็ค่อยๆระบายครับ
0: หนูทำแบบนี้บ่อยไหมคือเช็ดพวกกันบ่อยไหม
1: ไม่
0: ไม่บ่อยแสดงว่าพอหนูจุ่มมามันแหลมหนูก็ระบายใช่ไหมครับพอมันเริ่มไม่แหลมก็ล้างใหม่เหรอใช่ไหมพอมันเริ่มไม่แหลมแล้วก็คือล้างใหม่เนาะขอเสียงปรบมือให้ณเดชหน่อยครับอันนี้เนี่ยของเพื่อนนะจะมีเส้นเล็กๆที่เหมือนเป็นเส้นเก็บรายละเอียดในตัวงานเนี่ยเยอะมากซึ่งวิธีการที่เขาทำก็ถูกนะครับนอกจากเราจะเลือกใช้พู่กันที่เป็นขนาดเล็กที่สุดแล้วเนี่ยการล้างหรือการทำความสะอาดพู่กันแล้วก็เช็ดให้เขาปลายแหลมเนี่ยให้ปลายเขามีความแหลมที่สุดเท่าที่จะแหลมได้จะทำให้งานเราคมมากขึ้นแล้วก็ได้เส้นที่เป็นรายละเอียดเล็กๆมากขึ้นด้วยนะครับในกิจกรรมนี้นะครับเราก็ได้แบ่งปันเทคนิคเนาะว่าใครเจอปัญหาอะไรแล้วมีวิธีการแก้ยังไงในส่วนของคนที่เจอเทคนิคที่ดีๆก็สามารถแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับนักเรียนปลายทางนะครับได้รับฟังแล้วก็สามารถเอาวิธีการเหล่านี้จากเพื่อนๆในห้องต้นทางเนี่ยไปปรับใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวในขั้นตอนการทำงานนะครับยังมีวิธีการดีๆจากเพื่อนๆอีกหลายคนให้พวกเราเอาไปปรับใช้ในการสร้างงานของเรานะครับเรากลับมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการดูค่าน้ำหนักสีในวัตถุต่างๆที่เราจะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของค่าน้ำหนักสีหรือเฉดสีมากเขาสามารถบอกได้ว่าเฉดสีเนี่ยเขาไม่ต้องการเนาะเขาต้องการจะลงใหม่ทับใหม่เขาก็แก้ไขไปนะครับมาดูค่าน้ำหนักสีที่เราจะสังเกตได้ในวัตถุนะครับการดูค่าน้ำหนักสีนะครับเรื่องนี้เราศึกษากันไปแล้วในครั้งที่แล้ววันนี้มาทวนอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ละเอียดมากขึ้นการมองค่าน้ำหนักสีเนี่ยมองได้4ชั้นครับนักเรียน1คือน้ำหนักอ่อนนะครับ2น้ำหนักกลาง3น้ำหนักแก่หรือน้ำหนักเข้มนะครับและ4คือไฮไลท์ไฮไลท์เนี่ยคือส่วนที่มันโดนแสงมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็มันจะแววตอนนี้ถ้าเราสังเกตไปที่ขวดสีแล้วหรี่ตาเราจะเห็นว่าจะมีส่วนที่มันเหมือนจะขาวเลยเป็นเพราะว่าส่วนนั้นแหละโดนแสงโดยตรงนะครับเรียกว่าไฮไลท์ไฮแปลว่าอะไรเอ่ยไฮแปลว่าสูงใช่ไหมแล้วไลท์ล่ะ
2: แสง
0: ไฮไลท์แสดงว่าค่าของแสงเนี่ยมันสูงมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในงานเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสว่างมากๆหรือขาวไปเลยนะครับมาดูกันยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นรูปร่างวงกลมนี้เนาะมีการระบายเฉดสีไว้4เฉดด้วยกันนะครับเป็น4เฉดตามนี้นะครับส่วนแรกที่มันเข้มที่สุดคือค่าน้ำหนักแก่หรือเข้มนะครับต่อมาคือค่าน้ำหนักกลางต่อมาคือค่าน้ำหนักอ่อนและส่วนที่อ่อนที่สุดเราจะไม่เรียกว่าค่าน้ำหนักอ่อนนะครับเราจะเรียกว่าส่วนไฮไลท์หรือส่วนที่เป็นแสงสว่างมากที่สุดนั่นเองถ้านักเรียนสามารถแยกทั้ง4เฉดนี้ได้ในทุกๆองค์ประกอบจะทำให้งานของเรามีมิติมากขึ้นนะครับจะมีมิติเมื่อเวลาที่เราได้เกลี่ยสีเรียบร้อยแล้วงานของเราก็จะดูนูนดูไม่แบนนะครับอันนี้เทคนิคที่ควรเอาไปใช้นะครับยกตัวอย่างการระบายสีกอหญ้าแบบนี้เนาะถ้าเราระบายทับซ้อนกันก็จะทำให้เห็นมิติเราจะสังเกตได้ว่ากอหญ้าเนี่ยมันดูนูนขึ้นมาใช่ไหมครับดูนูนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับต่อมาดูในส่วนของสีน้ำตาลกันบ้างนะครับที่จะเจอในส่วนของต้นไม้แล้วก็ส่วนของก้อนหินนะก็จะเป็นน้ำหนักแก่นะครับหรือน้ำหนักเข้มนะครับแล้วก็น้ำหนักกลางน้ำหนักอ่อนและเหมือนกันส่วนที่สว่างที่สุดก็คือส่วนไฮไลท์นะครับเวลาหนูผสมสีหนูอาจจะผสมสี4เฉดรอไว้เลยก็ได้นะแล้วก็เอาไประบายในองค์ประกอบต่างๆในงานของเรานะครับอันนี้คือส่วนของต้นไม้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วเราคุยกันไปแล้วเนาะว่าทิศทางของแสงเข้าทางไหนเกิดเงาขึ้นทางไหนอย่าลืมเรื่องนี้ด้วยทิศทางของแสงทั้งผลงาน

ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ใช่ต้นไม้แสงเข้าทางขวาพอไปมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งแสงไปเข้าทางซ้ายดวงอาทิตย์มีกี่ดวงลูกดวงเดียวเนาะยกเว้นว่าภาพเราเป็นบรรยากาศในห้องนะมันอาจจะมีแสงไฟจากหลายๆจุดในห้องได้นะครับอันนี้ให้ดูให้ถูกต้องด้วยเนาะทิศทางของแสงนะครับต่อมาอันนี้มาดู

ทีนะครับเพราะเกลียเราจะเห็นว่ามันดูมีมิติมากขึ้นนะครับนี่อย่างก้อนหินเราจะเห็นว่าถ้าสังเกตจาก2ภาพที่ผ่านมาเมื่อสักครู่ก้อนหินก้อนนี้จะมีรายละเอียดของเงาเยอะกว่าแล้วดูมีมิติมากกว่าด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มค่าน้ำหนักแก่ขึ้นไป2ระดับนะครับก็จะมีทั้งหมด5เฉดในภาพนี้คราวนี้มาดูการสร้างสรรค์งานของเราบ้างผลงานชิ้นนี้นะครับคือชื่อผลงานว่าผสมผสานงานศิลป์เนาะคือการเอางานศิลปะของไทยแล้วก็สากลเนี่ยมาผสมไว้ในชิ้นเดียวกันนะครับสำหรับขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานของเราเนี่ยมี8ขั้นตอนใหญ่ๆตอนนี้งานของเราควรจะถึงขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้ว5ถูกต้องครับตอนนี้เนี่ย1เราทำไปแล้วเนาะแล้วก็เริ่มลงรายละเอียดในส่วนของที่เป็นจุดเด่นหรือใครจะเริ่มลงในส่วนของพื้นหลังก่อนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับตอนนี้เราถึงขั้นตอนที่5แล้วใครยังไม่ถึงบ้างครูขอดูมือหน่อยนี่ไม่เอ่ยเราอาจจะต้องเร่งมือนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ทำได้ทันเนาะส่วนใครที่ถึงแล้วนะครับอาจจะช่วยให้คำแนะนำกับเพื่อนๆในห้องด้วยก็ได้นะครับแล้วก็จะได้ไปพร้อมๆกันเนาะวันนี้เราจะทำต่อจาก5นะครับไปที่6นะครับใครจะทำถึง8เลยก็ได้เนาะสามารถทำไปได้เรื่อยๆเลยนะครับวันนี้เราจะลงให้ได้6 7ประมาณนี้นะครับคือเริ่มเก็บรายละเอียดของส่วนพื้นหลังแล้วแต่งานของเราจะมี8ขั้นตอนขั้นตอนที่8เนี่ยคือการทำให้เสร็จสมบูรณ์ทั้งภาพรวมถึงการตัดเส้นการเก็บรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะสร้างสรรค์ผลงานให้ได้ถึงขั้นตอนที่5และ6นะครับก็คือเริ่มในส่วนของการเก็บรายละเอียดในส่วนจุดเด่นนะครับแล้วก็เริ่มลงในส่วนของพื้นหลังเนาะเป้าหมายในการผลงานวันนี้นะครับอยู่ที่70นะครับร้อยละ70เพราะฉะนั้นทำให้ได้ตามเป้าหมายเนาะเราจะได้ไปพร้อมๆกันและถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยเราจะได้มีผลงานเสร็จสมบูรณ์เหมือนกันทุกคนนะครับตอนนี้มีใครมีคำถามหรือมีข้อสงสัยไหมครับมีไม่เอ่ยถ้าไม่มีตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยแล้วเดี๋ยวถ้าครูเห็นว่ามีของใครที่น่าสนใจครูจะแนะนำไปนะครับรวมถึงถ้าเห็นว่าในเพื่อนของเพื่อนในห้องออกอากาศคนไหนที่ดูแล้วมีปัญหาหรือเจออุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูว่าจะแก้ไขในส่วนนั้นได้ยังไงบ้างตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับอันนี้คือผลงานที่ครูบอกว่าเพื่อนลงรายละเอียดเส้นได้เล็กมากๆนะครับอันนี้เป็นผลงานของณเดชนะครับเขาใช้ภาพทศกัณฐ์ใช่ไหมครับใช้ภาพพระรามนะครับใช้ภาพพระรามผสมกับภาพเดอะสกรีมของเอ็ดเวิร์ดมุ้งนะครับที่เดิมเนี่ยภาพตัวละครหลักเนี่ยจะเป็นภาพคนกำลังกรีดร้องอยู่เนาะเขาก็เปลี่ยนเป็นภาพพระรามที่อยู่ในท่ากรีดร้องแทนนะครับอันนี้เพื่อนสามารถลงรายละเอียดของเส้นได้เล็กมากๆเกิดจากการใช้ผู้กันที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับและหลังจากนั้นก็จุ่มน้ำแล้วก็เช็ดให้มีปลายแหลมจึงจะไปจุ่มสีแล้วก็มาลงรายละเอียดในตัวผลงานทีหลังนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคนึงที่น่าสนใจแล้วก็ผลงานตอนนี้ถ้าใครได้ลักษณะแบบนี้แล้วได้พื้นที่ประมาณนี้แล้วถือว่าตรงตามเป้าหมายร้อยละ50ที่เราตั้งกันไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็สามารถทำไปให้ถึงเป้าหมายร้อยละ70ได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับจากที่ครูสังเกตเพื่อนนะครับมีหลายคนเจออุปสรรคในการกะประมาณสีเนาะมีสีที่เราจะต้องทำความเข้าใจเขาเพิ่มก็คือสีขาวซึ่งเป็นค่าของแสงนะครับแล้วก็สีดำซึ่งเป็นส่วนของการทำให้เกิดเงาเนาะคราวนี้สีขาวและสีดำเนี่ยอิทธิพลในความสว่างและความมืดเขาสูงมากยกตัวอย่างเช่นสีดำครับเขาจะมืดมากเพราะฉะนั้นเวลาหนูเอามาผสมอาจจะต้องระวังไม่ให้สีดำเนี่ยมาผสมเยอะเกินไปถ้าผสมทีละน้อยแล้วไม่พอเพิ่มได้แต่ในกรณีที่ผสมไปเยอะแล้วไม่ใช่สีที่เราต้องการเราจะแก้ปัญหายังไงมาดูกันครับตอนนี้นะครับครูมีสีน้ำเงินอยู่นะครับแล้วก็มีในส่วนของสีดำนะครับในจานสีของครูนะครับเดี๋ยวดูจานสีนี้ไปพร้อมๆกันนะครับครูต้องการผสมสีน้ำเงินเข้มนะครับตอนนี้ครูมีสีน้ำเงินที่ครูเทออกมาจากขวดแล้วนะครับก็คืออันนี้เนาะคราวนี้ครูต้องการผสมน้ำเงินเข้มแต่ครูดันบังเอิญเอาสีดำเนี่ยเขาเข้มข้นมากเนาะครูเอาสีดำเนี่ยใส่ลงไปเยอะเกินเนาะคราวนี้พอครูใส่ไปเยอะมันเป็นสีน้ำเงินดำที่มันเข้มเกินกว่าที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าเข้มเกินกว่าที่ต้องการเป็นยังไงเป็นแบบนี้ครับเป็นสีน้ำเงินดำนี้มันแทบจะไม่เห็นความเป็นน้ำเงินเลยเห็นไหมครับครูแทบจะไม่เห็นความเป็นน้ำเงินเลยคราวนี้ถ้าเราจะแก้ในช่องนี้นะครับถ้าเราจะแก้ในช่องนี้เราจะต้องใช้สีน้ำเงินอีกเยอะมากและมันจะเยอะเกินความต้องการของเราวิธีที่ครูแนะนำคือให้ตักสีจากช่องนี้มาผสมในช่องใหม่ครับตักมาแค่นิดเดียวนะครับเพราะเราต้องการสีดำมาแค่นิดเดียวและเราเอาสีน้ำเงินใหม่มาผสมนะครับเอาสีน้ำเงินใหม่มาผสมเราสามารถมีกระดาษอื่นไว้ได้นะครับนักเรียนเพื่อที่จะทดสอบว่ากระดาษเพื่อที่ทดสอบในกระดาษว่าสีเนี่ยใช่ตามที่เราต้องการหรือยังคราวนี้เราจะมาผสมด้านนอกนะครับเพื่อที่จะดูว่ามันใช่เฉดที่เราต้องการไหมวิธีการทดสอบก็คือการเอามาระบายอีกเหมือนเดิมนะครับจะเห็นว่าค่าของสีน้ำเงินสว่างขึ้นกว่าเดิมไหมครับสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าสีนี้เป็นสีที่เราต้องการแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนะครับสามารถทำแบบนี้ได้ก็คือแยกออกมาผสมทำไมถึงต้องแยกออกมาผสมเพราะว่าถ้านักเรียนผสมลงไปในช่องเดิมนี้นักเรียนจะเปลืองสีน้ำเงินมากๆนะครับเพราะฉะนั้นให้แยกออกมาแล้วก็ใส่สีน้ำเงินเข้าไปเพื่อเพิ่มความสว่างเอานะครับคราวนี้สีทั้งหมดที่ผสมผิดไปแล้วนักเรียนสามารถเก็บไว้ใช้ได้นะเราไม่จำเป็นที่จะต้องทิ้งนะครับเก็บไว้ในอนาคตหนูได้ใช้แน่นอนถ้าเขาแห้งไปแล้วหนูก็แค่เติมน้ำนะครับแล้วก็เอาออกมาใช้ได้เลยครับตอนนี้ทุกคนลงมือสร้างสรรค์ผลงานต่อได้ครับ

นักเรียนปลายทางครับครูเจอแล้วว่าผลของการแช่ผู้กันไว้จะเป็นยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างผู้กันนะครับที่เป็นผู้กันส่วนกลางที่ครูให้นักเรียนยืมเนาะคราวนี้ครูเคยบอกพวกเราใช่ไหมครับว่าการแช่ผู้กันค้างไว้จะทำให้ผู้กันชำรุดได้นะครับซึ่งอันนี้ได้ชำรุดแล้วนะครับตอนนี้เรามองไม่เห็นหรอกว่าชำรุดยังไงแต่ถ้าครูถอดให้ดูครับนี่เห็นไหมครับส่วนขนและส่วนของตัวไม้หลุดออกจากกันแล้วหลุดออกเพราะอะไรเพราะว่า

ตัวไม้เนี่ยแช่น้ำนานเกินนะครับกาวที่อยู่ด้านในเสื่อมสภาพนะครับพอกาวที่อยู่ด้านในเสื่อมสภาพแบบนี้แล้วก็จะทำให้ตัวปลายผู้กันเนี่ยหลุดออกอันนี้ยังเป็นแค่ระยะแรกนะครับนักเรียนถ้าระยะต่อมาคือขนผู้กันนี้หลุดทั้งก้อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอปัญหาแบบนี้แล้วรีบแก้ไขนะครับลงกาวบริเวณด้านบนก่อนหลังจากนั้นสวมเข้าไว้นะครับรอให้แห้งสนิทแล้วค่อยเอากลับมาใช้งานต่อได้นะอันนี้คือเทคนิคนะครับในการซ่อมผู้กันนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่ดีที่สุดเนี่ยคือการระมัดระวังตั้งแต่การใช้เนาะไม่แช่น้ำทิ้งไว้นะครับยืดอายุการใช้งานเขาแต่ถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ขนหลุดแก้ไขยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่การเห็นคุณค่าของเขาใช้งานให้ถูกวิธีตั้งแต่แรกดีที่สุดนะครับอันนี้คือขั้นตอนการใช้ผู้กันที่สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับ

ักเรียนครับตอนนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนกำลังลงรายละเอียดในส่วนที่เป็นพื้นกระจกนะครับซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าเพื่อนค่อนข้างจะทำให้ปลายผู้กันเขาเนี่ยแบนก่อนนะครับพอปลายผู้กันแบนแล้วนะครับเขาก็จะค่อยๆลากไปเรื่อยๆทำให้เส้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดในส่วนของขอบได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการขอบที่ละเอียดมากๆนะครับให้นักเรียนใช้วิธีนี้เลยคือกดปลายผู้กันให้แบนลงนะครับแล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆอันนี้เพื่อนผสมสีได้สัดส่วนที่ดีมากๆด้วยนะครับก็คือไม่เหลวเกินไปเนาะยังเห็นเนื้อสีที่มีความหนืดอยู่เลยทำให้สามารถเก็บรายละเอียดได้ง่ายแล้วก็คุมสีได้ง่ายนะครับอันนี้คือเทคนิคการวางผู้กันให้ปลายแบนลงเพื่อเก็บรายละเอียดครับผม

0: ค่ะนักเรียนปลายทางครับจากการทำงานเมื่อสักครู่นะครับมีคำถามจากเพื่อนในห้องว่าถ้าลงสีไปแล้วแล้วอยากจะใส่รายละเอียดเพิ่มสามารถร่างภาพด้วยดินสอทับลงไปที่ลงไปแล้วได้ไหมคำตอบคือได้ครับนักเรียนสามารถร่างดินสอลงไปทับสีโปสเตอร์ได้เลยในส่วนของรายละเอียดที่หนูอยากจะเก็บเพิ่มนะครับทำได้เลยไม่ผิดนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้อีกด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครถมพื้นที่ใหญ่ๆไปแล้วแล้วรายละเอียดที่เราร่างไว้หายไปอยากจะร่างใหม่สามารถร่างทับลงบนสีที่ลงไปแล้วได้เลยนะครับอ่ะวันนี้นะครับมีตัวอย่างของเพื่อนๆหลายคนมากๆเลยที่ทำได้ดีนะครับเดี๋ยวครูจะให้เพื่อนๆออกมานำเสนอความคืบหน้านะครับของผลงานผสมผสานงานศิลป์ว่าเพื่อนเนี่ยไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะครับจะได้เป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยที่จะไปตามเป้าหมายที่ครูได้ตั้งไว้นะครับขอเชิญคนแรกครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนนะครับสร้างสรรค์อะไรมาแล้วทำอะไรไปแล้วบ้างและวางแผนทำอะไรต่อเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้นะครับผลงานเขาไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีมาให้ดู2ผลงานด้วยกันเรามาดูผลงานแรกกันก่อนครับเชิญครับ
1: ผลงานของหนูนะคะหนูได้ลงสีพื้นหลังเป็นอย่างแรกก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้หนูจะค่อยลงสีของจุดเด่นของงานค่ะ
0: ครับตอนนี้ภาพที่หนูเลือกมาเป็นภาพอะไรบ้างลูก
1: เป็นภาพ
0: The Starry Night ใช่ไหมครับของแวนโก้นะครับภาพราตรีประดับดาวอีกอันนึงเป็นศิลปะของที่ไหนเอ่ย
1: เป็นศิลปะไทยค
0: ่
1: ะ
0: เป็นสถาปัตยกรรมไทยนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่าเพื่อนเริ่มจากการลงรายละเอียดที่เป็นพื้นหลังก่อนถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับสามารถใช้วิธีนี้ได้คือลงพื้นหลังก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บในส่วนที่เอกที่ตัวเองต้องใช้เวลาเยอะก็ทําได้เหมือนกันแต่มีเทคนิคแนะนํานิดนึงพอหนูลงรายละเอียดพื้นหลังไปแล้วเนี่ยหนูมาเก็บรายละเอียดอาจจะทําให้มือเราไปทับกับส่วนที่เป็นพื้นหลังที่ลงไว้ให้เอากระดาษมาวางก่อนแล้วค่อยวางมือนะครับงานจะไม่เลอะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูอีก1ชิ้นงานนะครับที่คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันแล้วก็เป็นชิ้นงานที่ครูแนะนำวิธีการใช้ผู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อนมีวิธีการยังไงนะครับเอาภาพไหนมาแล้วก็จะลงมือทำอะไรต่อไปชมกันครับ
2: ภาพของหนูก็คือเอาพญานาคแล้วก็ภาพกระจกสีมาผสมกันค่ะ
0: ครับตอนนี้หนูไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ
2: ระบายพื้นหลังค่ะ
0: ระบายพื้นหลังแล้วทำอะไรอีกแล้วบ้าง
2: ทำตัวเด่นของภาพก็คือพญานาคไปแล้ว
0: ครับ
2: แล้วก็ทำพื้นหลังที่เป็นกระจกสีค่ะ
0: ครับผม
2: แล้วก็ไล่สีจากสีเข้มไปสีอ่อนสลับกันค่ะ
0: แล้วสิ่งที่หนูจะวางแผนทำต่อจากนี้มีอะไรบ้าง
2: ระบายสีรอบๆพญานาคที่เป็นกระจกสีค่ะ
0: ระบายสีในส่วนกระจกสีที่เหลือแล้วก็ตัวพญานาคด้วยใช่ไหมครับที่หนูเว้นไว้เป็นวงกลมคืออะไรครับ
2: คือแสงจากพญานาคค่ะ
0: แสงจากพญานาคเป็นออร่าไม่ใช่ดวงจันทร์ใช่ไหมครับโอเคเอาขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับที่น่าสนใจซึ่งเพื่อนเว้นด้านหลังไว้เป็นวงกลมนะเป็นออร่าของพญานาคการทำออร่าหรือการทำแสงสว่างแบบเนี้ยจะช่วยทำให้ตัวละครหลักหรือว่าจุดเด่นของงานเนี่ยโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้มีความสวยงามด้วยทั้งนักเรียนสังเกตเพื่อนมีการไล่เฉดสีที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับก็คือเราจะเห็นส่วนของสีม่วงเนาะที่แสดงลักษณะของการเป็นกลางคืนแล้วก็ส่วนของสีฟ้าที่เป็นผิวน้ำนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในแต่ละช่องของเพื่อนเนี่ยเฉดสีแตกต่างกันยิ่งเฉดสีแตกต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะทำให้มิติของงานมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้นะครับก็คือการผสมสีหนึ่งขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเพิ่มแสงเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่อ่อนลงหรืออาจจะเพิ่มสีดำเข้าไปเพื่อให้ได้ค่าน้ำหนักที่เข้มขึ้นยิ่งค่าน้ำหนักเราเยอะเท่าไหร่นะครับผลงานเราจะยิ่งมีมิติมากขึ้นเท่านั้นนะครับอาจจะมากกว่า4ค่าน้ำหนักที่เราเรียนไว้ก็ได้นะครับใครจะทำเป็น6 7 8 9ได้หมดเลยนะครับจะทำให้งานเราเนี่ยละเอียดขึ้นนะครับอย่าลืมผลงานของเราตั้งเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เอ่ยร้อยละ70นะครับเป้าหมายใหม่ร้อยละ70 ใครคิดว่าครั้งหน้าทำทันแน่ๆเลยยกมือให้ครูดูหน่อยอ่ะสัญญากันหน่อยครั้งหน้าใครคิดว่าทำทันยกมืออ่ะโอเคทำให้ทันนะครับอ่ะเอามือลงได้ลองหาเวลาเนาะที่เราพักผ่อนจากวิชาอื่นเนี่ยมานั่งทำวิชาศิลปะให้ได้ผ่อนคลายหน่อยก็ได้หรือทำศิลปะแล้วเครียดกว่าวิชาอื่นก็ไม่แน่นะเพราะโจทย์ค่อนข้างจะท้าทายเหมือนกันนะครับวันนี้ชื่นชมนะครับทุกคนทำได้ดีมากๆแล้วก็เป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงรายละเอียดเชื่อว่านักเรียนปลายทางก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับสำหรับในครั้งหน้านะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมก็คือใบความรู้ที่4เรื่องขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานผสมผสานงานศิลป์ก็คือใบความรู้ใบเดิมนั่นแหละนะครับที่จะบอกเราว่าขั้นตอนการทำงานมีกี่ขั้นแล้วก็จะให้นักเรียนได้คอยดูตลอดเวลาด้วยว่าตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วเราเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับสำหรับอุปกรณ์ที่จะต้องจัดเตรียมนะครับเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมเลยแต่ครั้งหน้าครับนักเรียนครั้งหน้าเราจะทำจาก70ไปหา90ไปหา100เพราะฉะนั้นครั้งหน้าผู้กันที่เราจะต้องเตรียมมานะครับจะต้องเป็นผู้กันที่มีขนาดเล็กๆแล้วเพราะว่าเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ผลงานที่จะต้องเตรียมมาก็ต้องเป็นผลงานที่ความคืบหน้าร้อยละ70ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นครั้งหน้าอุปกรณ์พิเศษก็คือผู้กันเล็กเนาะแล้วก็ผลงานที่ความคืบหน้าร้อยละ70นะครับนี่คืออุปกรณ์นะครับที่เราจะต้องเตรียมมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับกระดาษ100ปอนด์ขนาด A4 เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นผลงานความคืบหน้าร้อยละ70แล้วนะครับเทปกระดาษกาวอย่าเพิ่งแกะออกนะครับจนกว่างานของเราเนี่ยจะเสร็จสมบูรณ์ 100% เลยนะครับให้ติดเทปกระดาษกาวไว้แบบนั้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ส่วนของดินสอยางลบถ้าใครคิดว่าตัวเองต้องการจะร่างภาพทับสีโปสเตอร์ให้เตรียมมาใช้ได้แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือหนูไม่สามารถเอายางลบลบสีโปสเตอร์ได้นะลูกเพราะฉะนั้นเส้นที่หนูร่างลงไปทับสีโปสเตอร์จะต้องเป็นเส้นที่แม่นยำเนาะแล้วก็มั่นใจว่าจะไม่ผิดนะครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมมานะครับแล้วก็อย่าลืมค่ะไม่ได้เลยคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้งานของเราสะอาดแล้วก็พื้นที่ปฏิบัติงานของเราสะอาดนะครับสำหรับครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องแต่งเติมเพิ่มสีสันนะครับจะมาเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆให้ผลงานของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกันไปเนาะในส่วนของเทคนิคในการสร้างสรรค์งานด้วยสีโปสเตอร์นะครับก็เห็นผลงานของหลายๆคนที่คืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วแล้วก็เป็นตัวอย่างในการเป็นแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้แบ่งปันเทคนิควิธีการไปพอสมควรแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่ดูอยู่ปลายทางนะครับก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยให้คำแนะนำกับนักเรียนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไปในทิศทางเดียวกันกับเพื่อนๆในห้องต้นทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์ให้สถาปนาขึ้นสำหรับพระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายที่ทรงจัดตั้งขึ้นครับวัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นตามธรรมเนียมโบราณที่ในราชธานีต้องมีวัดสำคัญ3วัดคือวัดมหาธาตุวัดราชบูรณะและวัดราชประดิษฐ์วัดแห่งนี้เป็นวัดแรกในประเทศไทยที่มีมหาสีมาสามารถประกอบพิธีกรรมของสงฆ์ได้ทั้งวัดเป็นที่มาของชื่อวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมีบันทึกว่าเมื่อครั้งเริ่มสร้างวัดรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศแผ่พระราชกุศลบอกเข้าบินไหกระเทียมถมพื้นวัดโดยมีราษฎรสนใจนำไหกระเทียมมาบริจาคแลกกับการดูละครตามที่มีการประกาศไว้กันเอิกกระเริกทีเดียวครับ
1: อาคารหลักของวัดในเขตพุทธาวาสได้แก่พระวิหารหลวงและพระเจดีย์สร้างขึ้นอยู่บนฐานไทยทีเดียวกันที่ยกพื้นสูงทำให้เกิดความสง่างามและเป็นประธานของวัดพระปราสาทณเจดีย์เป็นเจดีย์แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่4สร้างด้วยหินอ่อนทรงระฆังภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระวิหารหลวงกรุผนังด้วยหินอ่อนเช่นเดียวกับพระปราสาทณเจดีย์หน้าบรรประดับตราพระราชลัญญากรประจำพระองค์รัชกาลที่4เพื่อสื่อว่าเป็นวัดที่พระองค์ทรงสถาปนาขึ้นซุ้มประตูหน้าต่างทรงยอดมงกุฎลงรักปิดทองบานประตูและหน้าต่างด้านนอกเป็นงานไม้แกะสลักลงรักปิดทองประดับกระจกด้านในเป็นงานเครื่องรักประดับมุกศิลปะและฝีมือช่างญี่ปุ่นภายในพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหังคปฏิมากรพระพุทธรูปปางสมาธิจำลองมาจากพระพุทธสิหิงใต้ฐานบรรจุพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารของรัชกาลที่4จิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยรัชกาลที่4คือภาพทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพด้านดาราศาสตร์รวมทั้งภาพพระราชพิธี12เดือนแสดงให้เห็นพระราชกรณียกิจสำคัญของพระองค์ที่ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการพระราชพิธีของบ้านเมืองให้เหมาะสมกับยุคสมัย
0: วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารสถาปนาขึ้นด้วยพระราชศรัทธาของรัชกาลที่4ร่วมกับราษฎรในสมัยนั้นซึ่งถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่และเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่มายังราษฎรของพระองค์โดยแท้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19 ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาช
2: ีพจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ We've been spending the past few months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง Watch We Do 200คะแนนและเกมที่คุ้นเคยดีอย่าง Who What or Where 300คะแนนนะครับ
0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคม
2: การดาออมสินน้องอายนะครับสามสาวเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
3: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
4: พวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่พวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
2: All right so may the best team take 3 points เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
5: Hi everyone right now I'm at an important site in Surat Thani the Ratchaphapa Dam What's so interesting about this place Well my boat is ready so let's see.
6: Ratchaphapa Dam or Sheolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987. King Bhumibol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation. It supplies water to more than

0: amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
1: Ratchaphapha Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's a great place for a vacation.
2: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaphapha Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B. It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land. พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม Hands behind your backs please. ถ้าพร้อมแล้วพี่เต้ให้คิวนะครับ C U เอาละ C ระยองวิทยาคม Your answer.
3: The answer is C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand.
2: C. เป็นคำตอบที่ incorrect. All right. So by default, ladies, your turn.
4: Our answer is D. It increases more than 100,000 rai of arable land.
2: Your answer D. Correct.All right, so the first 100 points goes to the ladies from Triem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do? และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า Enlarging a Balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters.Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, from the cup. All right, may the best team win 200 points. Let's begin.
5: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15เซนติเมตรหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วทั้งสองทีมแต่ผลก็คือ
2: All right เอาน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ All right this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points It's given ได้ครับ It's given ได้ครับ
5: ถ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
2: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who, what, or where? The following are the characteristics of which country? Clue number one. This country's main exports are hydroelectricity, gypsum, timber, handicraft, cement, fruit, gems, and spices. Its major trade partners are Germany, India,Japan and Australia. Clue number two. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number three. The Takin is the national animal

0: สาธิตจุฬาได้ไป
1: ตอบครับ
2: The answer is A. Mr. A grow corn all year round without using chemicals.
0: A. Your answer. Incorrect.
3: น้องๆมอวิทยาสอนครับตอบอะไรดี
4: B. Mr. B uses manure and compost.
0: Your answer. B.
3: นำไปแล้ว100คะแนนไอ้200คะแนนต่อไปเนี่ยแหละจะยากหน่อย
0: And the name of the game is called What Should We Do? And for this game, safety is our number one concern ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3 1 2 3โอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floatingClips. กติกามีอย่างนี้ Basically you have to float as many paper clips as possible on the water. What's given? A tank, some water, 100 paper clips, and a chicken statue. All right, you guys have 2 minutes. Begins now.
5: ทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไงปักปักปักปักกระตาก
0: ห้าสี่สองหนึ่ง hands upเราจะมาดูของน้องๆมอก่อนนะครับน้องๆมอไม่มีสักคลิปเดียวนะครับในขณะที่สาธิตจุฬา you guys have 7 paper clips under the water man we want them on the surface เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องๆลองหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยจมแน่นอนแต่ไอตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำไม่มีน้ำอยู่บนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอพระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจปะ
5: เอาละสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม.อ.วิทยานุสรนำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปไปติดตามกันครับ
0: Alright so none of you received 200 points ไม่เป็นไร Characteristics of whichFood. Clue number one. This food has been part of the Thai cuisine for over a century. Its name is believed to have come from a word that expresses how addictive, irresistible, and delicious it is. Clue number two. It can only be grown once a year. It has fiber that covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip.Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick. It is resilient against diseases, insects, and other pests. It also adapts well to the environment. Clue number three. This food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also containsGamma orisinol, GABA or gamma aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease. Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received.A Geographical Identification Certification, or GI, from the rice

0: Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word Pathalung in it. มอ อวิทยานุสรณ
1: ์อะไรนะครับ
0: ต้องตอบนะครับ
1: อะไรนะพัทลุง
0: หมดเวลา กดแล้ว so your answer is
2: สังหยดไรซ
0: ์สังหยดไรซ์ your answer is correct นี่คือโมเมนต์นี้คือไงรู้ไหมนี่ต้องโปรดต้องอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้มองลงอย่างนี
3: ้ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่โปรดลืมไปแล้วจะกินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จำได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่โปรดลองทานดู
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตมช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้อมโคราช
4: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
0: โอ้โหตายตายตายตายตายตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่สามสาวจากเตรียมน้องโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
5: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักเก๋ออยู่ฮู้อัมเปา
0: All right guys so bear with me on this one นะ we're gonna start with the VTR round
6: there's a type of nutrient rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive but now we can farm this type of shellfish let's go have a look
7: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone.Which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process, the research institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be excessive amounts of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided.Resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
0: Which of the following statements correctly describes the purpose?Of the Abalone Farm Project by Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute. A. It is a research project that aims to stimulate the breeding of abalone in nature. B. It is a construction of a dark room to increase the breeding frequency of the male and female abalones. C. It is a construction of an abalone farm prototype.That can prevent eggs from damaging and embryos from dying? Or is it D? It is a stimulation of an abalone species called Haliotis asinina for the purpose of seasonal breeding. พร้อมนะครับ ให้สัญญานะครับ Hands behind your backs, guys. พร้อมแล้ว See you! เอาละสิ สาธิตมช.เชิญครับ
4: ตอบ C ครับIt is a construction of an abalone farm prototype that can prevent eggs from damaging and embryos from dying.
0: คำตอบของน้องข้อ4นั้น correct. เรื่องหอยฝอยรับไป100คะแนนเรียบร้อยนะฮะสำหรับน้องๆจากสาธิตมช.
8: น่าเสียดายหมดเวลาซะแล้วครับวันนี้ติดตามความสนุกได้ใหม่ในครั้งหน้า

านไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: การโทรไมโครฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
2: ค่ะ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูก translator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความพันเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal day such as king birthday or queen birthday or in the royal celebrity
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: หลวงพ่อครับแล้ว

0: And you have to smile too. Like a monkey.
1: สมมติหนูเป็นมังกี้อะลูกอ่า
0: Like this, okay?
2: โอ้โหถึงขั้นซีดเลยทีเดียว

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet becauseIn Ayutthaya, as she told you that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand. So reform this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระบรมในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
1: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and is this hereAnd from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
2: Wow! Oh, ขนลุกเลยเนี่ย พูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is.
1: Are you ready?
2: Yeah.
1: Are you ready?
2: หลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับ
4: When the intelligent fight with the Hanuman,
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey!
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character.

0: is a story.
1: ตัวนี้คือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวนี้รับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
2: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Tosakan, the bad guys, to fight with Sugab. Fight with Palam.
3: Did it fly?
4: Hanuman with elephant Erawan.
3: Erawan.
5: Erawan is the elephant has many hair.
4: Yes.
5: It's one elephant but many hair.
3: Oh, one elephant, many hair.
6: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
7: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรับรองเรียกวายบุตรเข้ามาใกล้แท่นสุวรรณแล้วบัญชาว่าวายบุตรท่านกับองค์พจน์ชมพูพานจงคิดการอาสาไปยังกรุงลังกาข้านี้ทั้งสามกระบี่ฤทธิ์แรงแข็งขันถวายบังคมลาพร้อมกันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าว่าไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทินหอรณีบัดนี้กล่าวนอก

ไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you are with in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And yeah. This is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: ครับก็จะนี่จะเป็นท่าพื้นฐานแล้วกัน
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหลี่ยมอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหลี่ยมคือย่อไปที่เดิม
6: มันจะล้ม
7: You shot and

0: everyone, now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tam. ค่ะ
1: สวัสดีสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่
5: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊ตู่ใช่ใช่
3: ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำไงฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตุ๊ตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know hammer
3: yeah hammer yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg.
3: Egg.
5: Fish eggs.
3: Fish eggs.
5: Small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอนนี่สุกวั
1: ว
5: วัว
1: just like the worm
5: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later right and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกกระหนกเนี่ยตรงนี้มันจะต้องติ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
5: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. The easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอย
5: ู่ And also with later is more difficult than using paper.
1: So are you ready to start?
5: Everybody,
2: ready?
5: Are you ready?
2: Are you ready?
5: So let's do it.
1: Yeah. Okay. เชิญครับ
6: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
5: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
5: หน
4: ัง
5: ควายไม่ทำไมหนา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านยากกว่า
5: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot

0: งแรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวก
5: ัน
4: น้อ
5: ยพยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลย
1: อันนี้คือเรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริงไหม
6: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: จะคิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: พี่เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
6: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: อยากพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างและอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนึงนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation ว่าไงครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอนะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะ2พยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับ
าเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะ fat Thai ที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปใกล้ครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่คูคิดคูคิดบ้านคูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับพุ่มนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องนะครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนหนึ่งนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะแล้วก็เลยวอลไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are sinkingWhat song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม Valet Parking ครับ V A L E T เพราะ Valet Parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ Valet Parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า Valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า Valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ Valley นะครับ Valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น Medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่ง harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ
debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ็ดมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะ

0: ถูกต้องครับครูซเหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruiseแต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว be ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกับอะไรครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกปะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหม
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะแบบเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mob นั่นเองครับmob mob mob เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mob แต่ถ้าเป็น mob ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่า mob เท่าไหร่หรอกครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstrationหรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายด้วยตัว B เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food นะฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยไหมครับผมนะฮะดังนั้นครับเราเป็นใด Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจ็อกไม่ใช่จ็อกนะฮะจ็อกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็ค

คล้ายๆรอลิงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ1 rice ก็คือข้าวครับ rice 2ครับก็จะมีคำว่า right R-I-G-H-T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่ง L กันบ้างครับก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light L-I-G-H-T ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะและถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L-I-V-E อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับซึ่งอยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่69ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดและสายดับ
1: ปุ่มไหนล่ะกดแล้วไม่เห็นประตูจะเปิดเลยสักปุ่ม
2: กดไปเถอะเราไม่มีทางเลือกแล้วมันต้องได้สักปุ่มล่ะนะ
3: ข้าว่าพวกเราพังประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังพังประตู
4: 1 2 3
2: ย้าย
1: โอ้ย
3: บ้าท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
5: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้ง3ได้

0: เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
1: ข้าวก่อนข้าวก่อน
2: ไม่
1: ข้าวก่อนไงเล่า
2: ข้าวก่อน
1: ข้าวก่อน
2: ข้าวก่อน
3: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
4: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
5: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
6: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
4: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
1: ใช่
3: เก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาทมาได้สิ่งที่เจ้าได้เรียนรู้นั้นท่านพระสารีบุตรเถระได้ถ่ายทอดไว้ในส่วนของสัมมาทิฏฐิสูตรคือการเรียนรู้ธรรมะที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นคือมีเหตุและผลที่โยงกันอยู่อย่างเมื่อมีชรามรณะคือการแก่การตายเกิดขึ้นเหตุของการแก่การตายนั้นเกิดจากอะไรก็มีเพราะชาติคือความเกิดนั่นเอง
4: ใช่แล้วขอรับถ้าไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่การตายเกิดขึ้น
0: เก่งมากศิลาแล้วชาติคือความเกิดเกิดขึ้นได้เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนาเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีเพราะอะไรก็เพราะนามรูปนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชาอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
3: นี่คือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
4: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
3: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
1: เอ๋สายเกิด
4: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
3: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
5: ์เอแล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
3: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
6: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
5: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
3: ศิลาระวังข้างหลัง
4: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
6: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้านี่ก่อนละ
5: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
6: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
3: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆเอาข้าพัดให
6: ้
5: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
0: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขารอารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพ ราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
5: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวนึงหายไปอีกตัวก็หายตาม
6: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
3: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
4: โหยก็ได้ขอรับ
6: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วคืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
5: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทย
6: เป็นอะไรไปศิลาหน้าหงิกมาเชียว
4: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
6: หงุดหงิดแบบนี้แปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
4: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
6: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
4: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
6: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
4: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
6: ดีแล้วดีแล้ว
1: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
6: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์จากที่คณะเจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงลอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำหนึ่งไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่น

0: มาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะ
1: ลองทำตามได้ไหมคะทางที่มา
0: ปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้นะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้นแล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
1: love love
0: แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ
1: love love letter letter
0: อ่ะต่อไปR ค่ะ R มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวเข้าไปเหมือนจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่อย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ rightright roll roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right rightเห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ R คำต่อไปค่ะ long long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้าๆ long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong
2: wrong
0: long
2: Wrong.
0: Wrong.
2: Wrong.
0: ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass glass grass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly
2: fly
0: fly
2: fly
0: นี่ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะโอเคปางนี่ยื่นออกไปFry นะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบเฟะเฟะเฟะมีเสียง S แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I เฟะ I fry fly
1: fry
0: fry
1: fry
0: ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเห่าLice Lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะ Rice ต้องวอร์มก่อน
2: Rice
0: Lice
2: Rice
0: Rice
2: Rice
0: โอเคนะต่อไป Collect Collect Correct Correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน Collect Correctcollect correct นะคะ play play pray pray play pray ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ load load loading loading computer อะไรอย่างเงี้ย roadRoad.
3: ราคมนี้เป็นต้นไป
4: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socio-economic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focus on alternative therapeutic to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประธานดร.ฟรังก์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์

์ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกรุงเบอร์ลินในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขอส่งคำอำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเยอรมันประสบความสำเร็จมีความสงบสุขและความก้าวหน้าเรืองประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเป็นพิเศษของเราได้อย่างรากลึกด้วยความเข้าใจความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือหลากหลายด้านของเรามีความแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามอย่างกว้างขวางในทุกระดับทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบความร่วมมือประเทศไทยสหภาพยุโรปโดยมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือที่บังเกิดผลสำเร็จในทุกด้านให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นอันนำไปสู่ประโยชน์สุขและอนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายณซานอะมีดีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิรักกรุงแบกแดดในโอกาสบัญชาติของสาธารณรัฐอิรักข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอิรักมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองประเทศไทยและอิรักมีสัมพันธไมตรีอันมั่นคงมายาวนานกอบด้วยความร่วมมือในด้านการค้าและการท่องเที่ยวที่เพิ่มพูนขึ้นในวาระครบ70ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันในปีนี้ข้าพเจ้าขอยืนยันถึงความเชื่อมั่นของประเทศไทยว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพได้แก่การลงทุนและพลังงานเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งตรงกับวันที่3ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ประท่านนายอีแจมยองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีกรุงโซลในโอกาสวันก่อตั้งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกสงบความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประเทศไทยมีความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นประเทศชั้นนำด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีตลอดระยะเวลากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นพิเศษด้วยรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันกอบกับการมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนระดับสูงอย่างเสมอของทั้งสองประเทศ
ความร่วมมือของเราได้รับการยกระดับไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะด้านการค้าอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากเหตุการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการณองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีนอกจากนี้คณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครได้แก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าและชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้ายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์น้ำในบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาห้างคุณส่วนจำกัดห้างทองตะวันบริษัทธนาธรอธิวัฒน์จำกัดและชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดป่าธรรมโสพลวัดสริจันทร์นิมิตวัดสิงคูยางวัดพีระภูมารามจังหวัดลพบุรีวัดแจ้งพรหมนครจังหวัดสิงห์บุรีวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดโพทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีนายประภากรรัตนพันธ์พร้อมคณะโรงเรียนพิชยศึกษาและโรงเรียนนานาชาตินายบริดเฮาส์จังหวัดนนทบุรีและกลุ่มบริษัทเยี่ยมพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์กรุงเทพมหา
านครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านสร้างวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น40และครอบครัวรุ่งโรจน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดประวัตินิเวศวิหารวัดนรนาถสุนทริการามสวดมาติกาสตัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา19

ิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดกบิสสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิหัวเสี้ยประเทศไทยพันตำรวจโทพิชญะพงศ์กระจรรัตนเศษพร้อมคณะนายเมธีขันทองพร้อมคณะและคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความเจริญของพระพุทธศาสนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดทองนพคุณวัดพานุรังสีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่วัดบางเขียนวิเชียรฉายวัดบ้านเลนสระกระจับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดบ้านดงน้อยวัดกบม่วงจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีราชสกุลทวีวงศ์องค์กรเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการองค์กรสาธารณประโยชน์องค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกองค์การมหาชนครอบครัวคำนึงธรรมและสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบึงวัดวิปัสสนารักกายใหญ่วัดพิมพารามวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดพายัพวัดป่าซาดจังหวัดนครราชสีมาและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาสำนักงานเครือข่ายทหารผ่านศึกกลุ่มพระนครเหนือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประกอบด้วยวัดขนอนใต้วัดตลาดเกลียบวัดวิเวกวายุพัฒน์วัดลาดระหงวัดบ้านวัดเปรมประชากรวัดบ้านกลิ้งวัดบ้านพาดสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาบริษัทสำนักงานกฎหมายนิติพิรชัดจำกัดกลุ่มบริษัทหัวเส้งเฮงและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเด่นธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราช

ราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาท่านนิสนาพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกจัดจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยประจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณวัดบางเตยเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตบึงกุ่มและเขตพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนและสร้างขวัญกำลังใจโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งโรงครัวพระราชทานตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคม2569วันละ 3,000 กล่องแจกจ่ายวันละ2รอบมีการเคหะแห่งชาตินำอาหารพระราชทานไปแจกจ่ายยังพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นและมีระดับน้ำท่วมสูงการเดินทางเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากนอกจากนี้ทีมปฏิบัติการภัยพิบัติของมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายยังได้จัดตั้งระบบคลังกลางประจำตึกในแต่ละอาคารของแฟลตคลองจันทน์เพื่อแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มชุดเวชภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานอย่างทั่วถึงรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและกลุ่มเปราะบางส่งต่อให้แก่หน่วยแพทย์อย่างทันท่วงทีอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดชนิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเร็วจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสัมภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6

0: ช่อง 192-194 รายการการเรียนการสอนระดับชั้นศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง 195-197 พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
6: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
5: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
7: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
5: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
6: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับ
0: ทุกคน
7: โอ้กินกินกินกินเลย
0: หรือ
1: ตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยแล้วก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู
1: ่ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
8: วันนี้ได้รู้ว่า

ในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: กนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไร
0: ไอ้เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจาก
1: บ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
2: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ต้นขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง
1: ไหม
0: ใช่แล้ว
3: นั่นไงนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย
4: All right, thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry
5: อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันการทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการ
6: Nearly every kind of cancer we have to judge properly
7: that we need to set up some kind of the what we call the excellence logisAltogether,
6: at the moment, we gonna move forward to what we call the precision medicine or genomic-based therapy.
8: Genomic-guided cancer treatment.
9: We are the pathologists. We examine that tumor and make diagnosis. What type of tumor? How advanced? What the stage of tumor? We like to
10: perform the analysis is by taking specimen from the patients themselves after surgery.We culture it in the laboratory after individual would respond to the treatment or not.
11: The overall goal about the System Pharmacology Center is that we want to bring the clinicians after they see the genomics report, which one of them would be most efficient and having the least side effect to
12: need to keep adjust to this situation as well.
13: We kind of, you know, work together to fill the gap. We always have
14: a LTMK U band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนเริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น
15: ช่องให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
16: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
15: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
16: ือ
15: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้
16: สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรพี่ปีชาไม่ใช่
15: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้เออแค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
16: โอเคตอนนี้เราพูดจะ

0: อันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับโอเคชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเออเป็นจ็อบไปจบจนกระทั่งมาเจอแต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมาเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
2: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำร้องนู่นร้องนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร่
0: นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้มันก็กว้างละแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
0: โอเค
1: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
0: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
1: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
0: โอเคเข้าใจ
1: นะแล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
0: เขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอ้การที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
1: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเรา

0: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
1: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
0: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยยังกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้หน้าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
1: ้

0: ต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก
1: อ
0: ย่างเช่นนกเป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อยเออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนี้เมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อก็ยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: แ
0: ล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะ

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้ยคนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำนี่มันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายตั้งที่ถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่ oh.
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับ ขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีควายอะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้
2: ซึ่งต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขา

0: บอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
1: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเพื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่

ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภาษาข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊มันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอกฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเพราะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟิดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำไปใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้นะคะทั้ง2คำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยล่ะค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชน

คำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองล่ะค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจล่ะค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Five แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยแล้วค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20-foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20-foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมาเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวง

0: เรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
1: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
1: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
1: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
1: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
1: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอตาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่ในเกี่ยวกับว่าขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซิร์ตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงเคนสแพเกอร์ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างนี้ไหมล่ะ work for chicken feed

0: work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: จริง
0: จริงแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job because he is working for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: แต่วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วแล้วค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens
1: ไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูเพชรจะบอกว่าครูพี่เน็ตมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำ
2: พูดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: ไม่ใช่

0: เธอผิดแล้ว
1: อ้าว
0: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
0: เล่นจะบ้าแล้วโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out
2: ต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูเบสจะบอกว่าครูพี่แนทพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะ a few นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า few ค่ะ a few เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า few เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่แนทต้องการจะบอกว่าครูพี่แนทเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อย
3: Then you have the cream of the cream cheese
4: มีครีมชีสเกลือข้างบนด้วยครับ
3: with additional whipped cream
4: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี้
3: and of course

0: ดูนะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
1: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
0: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read book
2: Let's play spelling.
3: Welcome to the final round. Are you ready?
4: Yes.
3: Okay. Your next word is medium.
4: M-E-D-I-U-M.
3: Correct.
1: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
4: ปานกลางครับ
1: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
3: Your next word is slight.
4: S-L-I-T-E
3: Slight
4: S-L-I-D-E
3: Slight
1: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
4: S-L-I-T-E
1: ว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
0: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้าง
5: เยอะจังเลยโชคกูท่าละ
6: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
5: มีน่ากันเลยโยโรโกไปอินมีน่าอุ้ยชินะแต่โยโรโกไปอินเล
6: ยแล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
7: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่งานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
5: คนจะรู้ใส่กันเลย
6: นั่นใส่มาดิคุณหมอ
5: ยืดทางใส
6: ่ยืดทางใส่
5: ชัวร์กู
6: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจาก
7: ปัจจัยมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
1: บุญเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีเลยหรือสั้นๆว่า good jobทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellent ก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
1: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
0: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
1: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
0: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะ

0: ยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นน้ำนับไปได้นั่นเองค่ะ
1: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little few กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัว
0: achieve แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจ slightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
1: ใจดี
0: generous
1: ใจดี
0: admirable
1: น่าชื่นชม
0: admire
1: ชื่นชมยกย่อง
0: excellent
1: เยี่ยมไปเลย
0: good job
1: ดีมากๆ
0: awesome
1: เจ๋งที่สุดเลย
0: I'm proud of you
1: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
0: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most มากมายเลยค่ะ
1: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอารอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: The rates of Thai people who are overweight or obese have continued to increase over the past decades. However, there's little information about fruit and vegetable consumption in Thailand. According to the most recent estimate by the Thailand Burden of Disease Research Program, inadequate fruit and vegetable consumption was in the top 5 risk factors for premature deaths in Thai population. It caused 21,000

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
1: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat
0: mm-hmm.
1: It doesn't bother me too much I'm generous to everybody but it makes me sweat a lot
0: So you're generous to everybody right
1: Of course
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหม
2: คะ
0: ที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
1: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
1: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
0: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game,
1: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is knowledge
5: K-O-R-N-O-L-A E-G-E
1: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
6: ชื่อจุนครับ
0: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
6: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word is mirror
6: M I R R O R
1: Your answer is correct good job
0: เดี๋ยวลูกมาคุยกันคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
6: I have mirror at my home
1: That is correct Good job
0: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
7: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: Your word is speech
7: S-P-A-K-E
1: Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H
8: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
8: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
1: Your word is fingers
8: F-I-N-G-E-R-S
1: Your answer is Correct. Good job.
0: Yeah. ดีใจมากดีใจมากไฮฟาวเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
2: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
2: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
1: Are you excited?
2: Yes.
1: Okay, you only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is proud.
2: P-R-O-U-D.
1: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลือแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
9: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
9: ครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is classmate.
9: C-L-A-S-S-M-A-T-E.
1: Okay, your answer is... Correct! Good job!
0: Yeah! น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
9: I have a lot of classmates in my class.
1: Perfect sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยน้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
10: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
1: Your word is statue
10: S-T-A-T-U-E
1: Incorrect, I'm sorry The correct way to spell statue is S-T-A-T-U
0: ทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
4: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ CAFE
4: AFE ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: ค่ะ าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
10: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครงการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
10: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
10: ค่ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
11: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
12: ตื่นเต้น
0: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
13: 2
0: 2โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
12: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
12: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
12: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
1: We will start now India
12: I-N-D-I-A-N
1: India
12: India
1: Japan
12: Japan
1: China
12: China
1: Korea
12: Korea
1: Laos
12: Laos
1: Nepal
12: Pass
1: Brunei
12: Pass
1: Singapore
12: Singapore
1: Cambodia
12: Cambodia
1: Myanmar
12: Myanma
1: Myanmar
12: Pass
1: Nepal
12: Pass
1: Brunei
12: Pass
1: Myanmar
12: Myanmar
0: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
12: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
12: เนปาล
0: เนปาล
1: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
1: The correct spelling of Brunei is B R U N

0: NEI
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
2: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
2: เอา
1: เลขอะไรดีคะ

0: We will start now. Music.
1: M-U-S-I-C.
0: Film.
1: Pass.
0: Dance.
1: D-A-N-C-E.
0: Band.
1: B-A-N-G. Pass.
0: Movie.
1: M-O-V-I-E.
0: Concert.
1: C-O-N. S.
0: Concert.
1: C-O-N. Pass.
0: Video game.
1: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
0: Cartoon. Cartoon.
1: C-A-R-T-O-O-N.
0: Game show.
1: G-A-M-E-S-H-O-W.
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าfilm ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
0: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
0: The correct way to spell band is B A N DIf it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Dictionary อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Pen
1: P-E-N
0: Files
1: Pass
0: Paper
1: P-A-P-E-R
0: Glue
1: G-L-U-E
0: Eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
0: Eraser
1: Pass
0: Pencil
1: P-E-N-C-I-L
0: Stapler
1: Pass
0: Crayon
1: Pass
0: Sharpener
1: Pass
0: Highlighter
1: Pass
0: Files
1: Pass
0: Eraser
1: E-R-A-S-E-R
0: Stapler
1: S-T-A-P-L-E-R
0: Crayon
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
0: The correct way is F I L E S
2: And what is the next word that she misspelled?
0: Crayon
2: What is the correct way to spell crayon?
0: C R A Y O N
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึกๆสวยใจออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
5: 6ครับ
2: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้า
4: ดีใจ
2: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: We will start now First
1: F I R S T
0: Three.
1: T H R double E.
0: 90.
1: Huh?
0: 90.
1: N I N E T Y.
0: 11.
1: E L E V E N.

0: 16.
1: S-I-X-T-Y.
0: 16.
1: Oh. S-I-X-T-W-E-N.
0: 20.
1: T-W-E-N-T-Y.
0: 100.
1: H-U-N-D-R-E-A-D.
0: 100.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
3: 8
2: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร weatherClimate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
0: Sunny
3: F-U-N-N-Y
0: Humid
3: H-U-M-I-D
0: Summer
3: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
0: Foggy
3: F-O-G-G-Y
0: Tsunami
3: F-U-N-A-M-I
0: Tsunami
3: Path
0: Tornado
3: T-O-R-N-A-D-O
0: Cyclone
3: Path
0: Hurricane
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E
0: Hurricane
3: Path
0: Tsunami
3: F-U-M-I
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
2: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
2: ต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
6: Good morning.
2: Bye-bye.
7: อยากจะพูดปฏิเสธแต่ว่าก็กลัวเขาเสียใจไม่อยากทำให้เขาเสียใจจะต้องพูดยังไงดีปกติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือสองคำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you It's all right, thank you. อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะแบบบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม Would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. ไอเราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วกินมากพอแล้ว I'm okay, I'm all right, I'm good, thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I will pass thank youไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะอ่ะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย butI cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offer หรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but อะไรก็ตาม I will be busy tomorrow หรือ I am not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ Sorry I'm afraidI don't like it. Sorry, I'm afraid I'm not into it. Sorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อ่ะสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอ้ยแกอ่ะไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could.But I wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้นะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันนะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป Sounds great Sounds great but ตึ๊ด Sounds great but I have work to do or Sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ What a pityWhat a pity โอ้โหน่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็สานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้วเรา ราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับด้าน

ราก็พักไว้แล้วก็จะมาทำเส้นข้าวซอย

ราก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิทเช่นที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรนอมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโทรนอมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองของทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบนึงโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบนึงแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะ
1: อ
0: หลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

ร็จแล้วเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลดแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี้แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงใหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมุติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes yes yes แค่เนี้ยจริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้นะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right oh right right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดออกไปปุ๊บดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งนะเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ goodGreat อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds good sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds good sounds great wonderful wonderful fantastic fantastic awesome awesome amazing amazing lovely lovelyทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบ oh wow อย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น ooh interestingOoh, interesting. แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นศัพท์วัยรุ่นชิคๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับไม่ได้ไม่จริงนะคะ No way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยต้องไปด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ No way ไม่นะจ๊ะฉัน
รับไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 น195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today?
2: I feel good but I'm really hot
1: Hot, right? I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
2: That's right, it is very hot Where I'm from it's cold

0: cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat. Mm-hmm. It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing? Okay, have you been practicing your English?
2: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
1: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game!
0: Spelling Audition!
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
4: KnowledgeDGE.
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is KnowledgeE.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
4: M-I-R-R-O-R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirrorน้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
6: S P A K E
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S P E E C H.
1: ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
7: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
7: F I N G E R S.
0: Your answer is.Correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ bike stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข

0: ค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
0: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
2: Are you excited?
0: Yes.
2: Okay, you only have one word to win.
1: Let's play spelling.
2: Your word is proud.
0: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... Correct! Good job!
1: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
3: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
3: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
3: ครับ
1: Let's play spelling
2: Your word is classmate
0: C L A S M A T E
2: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
3: I have a lot of classmates in my class
2: Perfect sentence! Good job!
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
0: น้องค่ะ
1: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
0: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
0: S-T-A-T-U-E
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
1: ชื่ออะไรคะ
4: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
2: The word is tutor.
4: T U E D E R.
2: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
1: ชื่ออะไรคะ
5: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket
6: S U P E R M A R K E T
2: Your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
7: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
8: คาเฟ่ C A F E A F E
7: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวด แล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: สู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
9: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
9: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
9: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
10: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
11: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
11: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
1: ่
11: ะ
1: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
11: พอรู้ครับ
1: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now. India.
11: I-N-D-I-A-N.
2: India.
11: I-N-D-I-A.
2: Japan.
11: J-A-P-A-N.
2: China.
11: C-H-I-N-A.
2: Korea.
11: K-O-R-E-A.
2: Laos.
11: L-A-O-S.
2: Nepal.
11: Pass.
2: Brunei.
11: Pass.
2: Singapore.
11: S-I-N-G.A-P-O-R-E
2: Cambodia
11: C-A-M-B-O-D-I-A
2: Myanmar
11: M-Y-A-N-M-A
2: Myanmar
11: Pass
2: Nepal
11: Pass
2: Brunei
11: Pass
2: Myanmar
11: M-Y-A-N-M-A-R
1: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
11: ครับ
1: หนึ่งในคำนั้นคือ
11: เนปาล
1: เนปาล
2: The word Nepal is spelled N E P A L
1: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
2: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
12: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
12: เอา
1: เลขอะไรดีคะ
12: 9ค่ะ
1: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
9: M-U-S-I-C.
2: Film.
9: Pass.
2: Dance.
9: D-A-N-C-E.
2: Band.
9: B-A-N-G. Pass.
2: Movie.
9: M-O-V-I-E.
2: Concert.
9: C-O-N-Con. S.
2: Concert.
9: C-O-N. Pass.
2: Video game.
9: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
2: Cartoon. Cartoon.
9: C-A-R-T-O-O-N.
2: Game show.
9: G-A-M-E-S-H-O-W.
1: หมดเวลาค่ะ

0: แต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าฟิล์มใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronouncedBang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
2: We will start now. Pen.
1: P-E-N.
2: Files.
1: Pass.
2: Paper.
1: P-A-P-E-R.
2: Glue.
1: G-L-U-E.
2: Eraser.
1: E-R-E-A-S-E-R.
2: Eraser.
1: Pass.
2: Pencil.
1: P-E-N-C-I-L.
2: Stapler.
1: Pass.
2: Crayon.
1: Pass.
2: Sharpener.
1: Pass.
2: Highlighter.
1: Pass.
2: Files.
1: Pass.
2: Eraser.
1: E-R-A-S-E-R.
2: Stapler.
1: S-T-A-P-L-E-R.
2: Cram.
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า Files.
2: The correct way is F-I-L-E-S.
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon.
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C-R-A-Y-O-N.
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกสวยจังโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้านเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องป้าน
3: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
2: We will start now. First.
1: F-I-R-S-T.
2: Three.
1: T-H-R-E-E.
2: 90.
1: Huh?
2: 90.
1: N-I-N-E-T-Y.
2: 11.
1: E-L-E-V-E-N.
2: 16
1: S I X T Y
2: 16
1: S I X T W E N
2: 20
1: T W E N T Y
2: 100
1: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะ ้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ
3: 8
0: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather Climate
3: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now windy
3: Windy
2: Sunny
3: FUNNY
2: Humid
3: HUMID
2: Summer
3: FUMMER
2: Cloudy
3: CLOUDY
2: Foggy
3: FOGGY
2: Tsunami
3: FUNAMI
2: Tsunami
3: Path
2: Tornado
3: TORNADO
2: Cyclone
3: Path
2: Hurricane
3: HERRICANE
2: Hurricane
3: Path
2: Tsunami
3: FUMI
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is TSUNAMI
0: And what's tricky about this word?
2: The beginning starts with a T, but you can't hear it, so it's silent. Tsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะและวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33ค่ะ
0: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคลุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในคือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอม

เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับได้

เราก็พักไว้เราก็จะมาทำเส้นข้าวซอย

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับ

ข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยๆบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทางร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความท่าแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความ

ซึ่งทางนช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีเอ้ยกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะหลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้ตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

เสริมเราก็ใช้ไอ้ตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลกแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่

0: ที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทาน2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงใหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพานิชนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะของนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆนะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยามา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณ2มุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่นะคะ
1: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลักเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
0: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
1: จริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองตั้งแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
0: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
1: ค่ะในสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
0: เคยได้ยิน
1: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
0: ้
1: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้ว

0: กระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันเลยซับซ้อนแล้วก็สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะ อาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
1: ์
0: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งพวกบำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึงอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
1: โอ้โหถือว่าครบมาก
0: ๆค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รว
1: ม
0: นะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะใ ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สาธารณชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
1: เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
0: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วทานกระจ่างเลยประมาณอย่างนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรงี้ต้องใช้ตัวนี้อะไรเงี้ย
1: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
1: ต้อง
0: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
1: ยาเพื่อแก้อาการ
0: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของ ของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขมแม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
0: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ย ก็ได้นะคะ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
0: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดนะคะที่เห็นรูปดาว
1: ก็จะเป็น
0: ราชเลวค่ะ
1: ก็ไม่ขมนะคะ
0: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
1: อู้แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
0: ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
1: เห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
1: อ๋อมีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
0: กลิ่นยาหอมค่ะ
1: คือมี2แบบด้วย
0: มี2กลิ่นค่ะ
1: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
0: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากให้พี่เอ๊สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไรดีคะ
0: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็น1ใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้
0: ก็สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ใน
1: เด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่นชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมี อย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่ อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แรงขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
1: ะ
0: การที่ใช้ยาหอมทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
1: จุ่มน้ำ
0: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
0: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
1: เท่ากัน
0: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
1: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
0: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นเนี่ยจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
1: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
0: ค่ะ
1: เราก็จะ
0: ปั้นเป็นเม็ดกลม
1: เอามาปั้นอีกทีนึง
0: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤทธิ์ตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤทธิ์จะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
1: เป็นเม็ดกลม
0: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
1: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
1: บางทีอาจจะแตก
0: ละเอียดมากค่ะ
1: กลมเท่ากันมากเลย
0: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
1: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
0: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแบ่งได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือพับแล้วก็
0: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
1: ที่มุมเหรอคะ
0: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
1: อ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็คลึง
0: หาคลึงให้เข้าให้เรียบ
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
1: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากใช่ไหมคะนี่ถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
0: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
1: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็ นิทรรศนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์
1: ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
0: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ำนะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
0: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
1: ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับ and a very warm welcome to See You on the Road Season 2. This is the quiz show in English that is the pride of จุฬาลงกรณ์ University. นี่คือความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ. We've been spending the past few months in seeking the regional representatives, the champ from each region and Bangkok. And now we're down to the final Fantastic Five. And this is the semi-finals.
1: รอบเซมิไฟแนลนี้ตัวแทนจากทั้ง4ภาคและกรุงเทพมหานครจะต้องมาแข่งขันกันแบบพบกันหมดหากชนะจะได้3แต้มเสมอกันได้1แต้มแต่ถ้าแพ้ก็จะไม่มีแต้มให้นะครับเก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนเมื่อแข่งขันกันครบทั้งหมดแล้ว2โรงเรียนที่มีแต้มสูงสุดจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับซึ่งในแต่ละคู่จะแข่งกันทั้งสิ้น3เกมเช่นเคยเริ่มที่เกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนนต่อด้วยเกมใหม่ที่จะให้น้องๆมาสนุกกับการทดลองกันอย่าง Watch We Do 200คะแนนและเกมที่คุณเคยกันดีอย่าง Who, What or Where 300คะแนนนะครับ

0: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้องกล้านครราชสีมาและระยองวิทยาคมการดาออมสินน้องอายนะครับสามสาวเตรียมน้อมโคราชอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆระยองวิทย์ครับ
1: หนุ่มๆระยองสู้ๆฮิ
2: ตพวกเราไม่ได้มาเพื่อแพ้เว้ยแต่ที่แน่ๆพวกเราไม่ได้มาเพื่อชนะเหมือนกัน
0: All right so may the best team take 3 points เราจะเริ่มกันจาก VTR ครับ
3: Hi everyone right now I'm at an important site in Surathani the Ratnaprabha DamWhat's so interesting about this place? Well, my boat is ready. So, let's see!
4: Ratchaprabha Dam or Sheolan Dam is an important multi-purpose dam in the south of Thailand. Construction began on February 9, 1982 and was completed in September 1987.King Bhumibol and Princess Mahajakri Sirinthorn preside over the opening of the dam and the hydroelectric power plant on September 30, 1987. The dam was built for flood prevention and irrigation. It supplies water to more than 100,000 rai of farmland and helps locals earn extra income from inland fisheries.
3: There's a few highlights in Ratchaprabha Dam and Khao Sam Kler is one of them.As you can see, this signature view is very popular among tourists.
4: The Ratchaprabha Dam also generates a large amount of electricity, thereby improving the stability of the electric power system in the south of Thailand.
5: Ratchaprabha Dam remains a popular tourist destination today, attracting more than 70,000 visitors per year. With this beautiful and peaceful scenery, it's not hard to see why it's such a great placeFor a vacation.
0: Which of the following is not one of the benefits of Ratchaprabha Dam? A. It is an inland fishery source that helps generate extra income for locals. B. It can create more electricity for the south of Thailand. C. It helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand. D. It increases more than 100,000 rai of arable land.พร้อมนะครับน้องๆ2ทีม hands behind your backs please ถ้าพร้อมแล้วพี่เต้ให้คิวนะครับ see you เอาละสิระยองวิทยาคม your answer
6: the answer is C it helps mitigate the severity of the floods in southern Thailand
0: C เป็นคำตอบที่ incorrect all right so by default ladies your turn
7: Our answer is D. It increases more than 100,000 rai of arable land.
0: Your answer D. Correct. All right. So the first 100 points goes to the ladies from Triem Nom Korat. And now we're going to be entering a brand new game. And the game's called What Should We Do?และสำหรับการทดลองนี้เราตั้งชื่อว่า enlarging a balloon. Your challenge is to use the given items to enlarge a balloon so that its horizontal diameter is at least 15 centimeters. Now, the items you see on each of your tables. So now that both teams have their safety goggles on, พร้อมนะครับ All right, may the best team win 200 points.Let's begin.
8: สามสาวเตรียมน้อมโคราชเลือกนำน้ำส้มสายชูใส่ในขวดและผงฟูใส่ในลูกโป่งครับจากนั้นก็นำลูกโป่งครอบที่ปากขวดแล้วเทผงฟูลงไปในน้ำส้มสายชูครับวิธีนี้มีลุ้นนะเนี่ยแต่จะใหญ่ถึง15เซนติเมตรหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับฟังสามหนุ่มระยองวิทย์ดูเหมือนจะลองมาหลายวิธีเลยนะครับทั้งเอาผงฟูผสมกับน้ำเปล่าเอาโซดาผสมกับผงฟูเททั้งสองอย่างใส่ลูกโป่งอีกซะด้วยก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เริ่มจะลองน้ำส้มสายชูกับผงฟูดูแล้วครับเอาละครับเริ่มใกล้เคียงกันแล้วสองทีมแต่ผลก็คือ
0: All right เอาน้องๆจากระยองวิทยาคมปล่อยมือก่อนนะครับ All right this is 15 centimeters right here on the pink mark 15เซนจะทำได้หรือไม่ 200 points It's given ได้ครับ It's given ได้ครับOh!
8: ้าอธิบายตามสูตรวิทยาศาสตร์เมื่อนำ acetic acid มาผสมกับโซเดียมไบคาร์บอเนตจะทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะทำให้ลูกโป่งขยายตัวได้ครับผ่านไป2ข้อเป็นเตรียมน้อมนครราชสีมาที่นำอยู่ระยองวิทยาคมจะแก้ปัญหานี้อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดจ้าคลังปัญญาจุฬาเพื่อประเทศไทย CUIR เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการศึกษาผ่านคลังผลงานวิชาการของคณาจารย์นักวิจัยและนิสิตบัณฑิตศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบดิจิทัลในรูปแบบฉบับเต็มสามารถเข้าใช้ได้แล้ววันนี้สถานการณ์ตอนนี้ระยองวิทยาคมต้องชนะในข้อต่อไปให้ได้เท่านั้นเพื่อตีเสมอและแบ่งกันไปคนละแต้มไปติดตามกันครับ
0: เกมนี้เป็นเกมที่คุ้นเคยกันดี Who What or Where The following are the characteristics of which country Clue number 1 This country's main exports are hydroelectricity gypsum timber handicraftcement, fruit, gems, and spices. Its major trade partners are Germany, India, Japan, and Australia. Clue number 2. This country has a monarchy. Its population is composed of the Sharshops, Ngalop, and Lhotshampa peoples. To clue number 3. The takin is the national animal.It is an endangered animal that can only be found in this country. It looks like a cross between a cow and a large goat. Clue number 4. This country is situated in the Himalayan range. It is one of the countries in South Asia that has never been colonized by the European. And the last clue. It is the only country in the world that uses the principleOf gross national happiness, or GNH, to measure its development. Ryong with Yakum. So your answer is
9: Bhutan.
0: Yes. นี่คือแบบตีเสมอนะไม่ได้ได้แชมป์ประเทศโอเคอ่ะกันเราไปคนตอบพูดทาน Which of the five clues gave it up
6: three because the name Takin is I don't know too but sound like it's not in Europe or Africa it might be near India maybe
0: นะครับโอ้โหตอนนี้กระชากมาแล้ว1แต้มก็ยังดี
6: ก็เพราะเราก็มีคำคมอยากจะฝาก
0: นี่ๆเขามีคำคมมาฝากจัดไป
6: ความสุขไม่ได้เกิดจากชัยชนะกระทะเคลือบเชฟรอนกระทะเคลือบเชฟรอน
0: เชฟรอนมันยิ้มน้ำมันนะถ้าเชฟรอนเชฟรอนก็ผ่านอร่อยดีไม่เป็นไรขอเสียงปรบมือดังๆให้กับน้องๆเรียววิทยาคมด้วยครับเพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมรับไปคนละ1แต้มNext up, please welcome มอ.วิทยานุสรณ์และน้องๆสาธิตจุฬา Welcome back, guys. Welcome back. น้องเจเจ น้องเบนและน้องว่านนะครับ Is there anything you guys would like to say to your friends from สาธิตจุฬา
10: ตอนจบ
11: อย่าโกรธกันนะ
10: 3คะแนนอ่ะพวกเราขอนะ
0: One of the teams will go back with 3 points. เราจะเริ่มกันด้วยแน่นอนที่สุดครับก็คือ VTR.
12: Nowadays, a lot of young people are interested in careers in agriculture. But it's not so easy. It's not only about digging, planting, selling, making money. That's why today we not only need to develop agricultural innovations, but bring more business management principles into practice. Let's go plant some vegetables, guys.
13: In March, the School of Agricultural Resource, Chulalongkorn University, in collaboration with the independent organizations and private institutes, held a ceremony in which the Organic Agricultural Network PGS NAN pledged to produce organic vegetables and practice honest organic farming for consumers. In the past, Nan province did corn farming and used chemicals to stimulate yields. After harvest, farms burned, thereby creating air pollution. The health of some farmers also suffered from exposure to chemicals. The Organic Agriculture Network PGS NAN requires its members to practice organic farming, which means they cannot use any chemicals. The network also has a local quality assurance system, where the local community approves of the quality of the products. In this case, the locals' community comprises the member of the network and the consumers of the agricultural products. The certification system does not involve independent organization or the third party. Together, the members and the consumers set standards and penalties for those who violate the agreement or use chemicals in their farming. This community quality assurance system is suitable for farmers who are selling their crops locally and focusing on community involvement. This type of certification doesn't include a costly certification fee, unlike certification for large businesses.
12: Today, this network has more than 53 members, and within a year and a half, 18 of those members have already been certified.
0: Of all these farmers, who could be certified by the organic PGS model? Mr. A grows corn all year round without using any chemicals. Mr. B uses manure and compost. Mr. C exports his produce. Mr. D burns corn cobs and other plants after the harvest to let them decompose and turn into organic fertilizer. เอามือไว้ข้างหลังนะครับพี่เต้ให้คิวนะ See you สาธิตจุฬาได้ไปตอบครับ
6: The answer is A. Mr. A grow corn all year round without using any chemicals.
0: A. Your answer. Incorrect. น้องๆมอวิทยาสอนครับตอบอะไรดี
9: B. Mr. B uses manure and compost.
0: Your answer, B. Correct! นำไปแล้ว100คะแนนไอ้200คะแนนต่อไปเนี่ยแหละจะยากหน่อย And the name of the game is called What Should We Do? And for this game, safety is our number one concern. ความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชิญน้องๆทั้ง2ทีมแปลงร่างได้เลยนะครับพร้อมนะ1 2 3หนึ่งสองสามโอเคการทดลองนี้มีชื่อว่า floating clips กติกาแบบนี้ basically you have to float as many paper clips as possible on the water what's given a tank some water 100 paper clips and a chicken statue all right you guys have 2 minutes beginsNow
8: ทั้งสองโรงเรียนต่างก็มีวิธีที่น่าสนใจวางกันอย่างบรรจงแต่ยังไงก็ไม่สำเร็จสักทีจึงต้องมีตัวช่วยแต่เอ๊ะเจ้าไก่นี่มันอะไรกันนะจะทำข้าวมันไก่หรือเปล่ากระตากเอาไปดูครับว่าเรื่องนี้มันจะจบลงยังไง
0: Five, four, three, two, one. Hands up. เราจะมาดูของน้องๆมอก่อนนะครับน้องๆมอไม่มีสักคลิปเดียวนะครับในขณะที่สาธิตจุฬา you guys have 7 paper clips under the water. Man, we want them on the surface. เพราะฉะนั้นน้องๆทั้ง2ทีมนี้ไม่มีใครได้200คะแนนไปนะครับน้องๆหยิบมาคลิปหนึ่งแล้วทำให้เป็นลักษณะอย่างที่พี่เต้ทำตอนนี้ลูกนี่แหละครับคือตัวที่จะวางโดยลำพังตัวมันเองเนี่ยจมแน่นอนแต่ไอ้ตัววางเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆของมันลอยได้แรงตึงผิวด้านบนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับน้องๆครับโมเลกุลของน้ำด้านล่างเนี่ยเขาดึงให้โมเลกุลด้านบนซึ่งข้างบนไม่มีน้ำอยู่ข้างบนเขาใช่ไหมทำให้มันดึงลงมาแล้วมันแน่นเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้คลิปเนี่ยสามารถลอยได้สืบเนื่องจากว่ามันมีความแน่นเพราะไอ้พระเอกตัวจริงเนี่ยคือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ด้านล่างเข้าใจป่ะ
8: เอาละสิแน่นอนคู่นี้จะไม่มีผลเสมอโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปช่วงหน้ารู้กันจ้าม มอวิทยานุสรณ์นำสาธิตจุฬาอยู่100คะแนนแต่อะไรก็ยังไม่แน่นอนเพราะยังเหลืออีก2เกมให้ได้ลุ้นกันโรงเรียนไหนจะได้3แต้มไปติดตามกันครับ
0: Alright so none of you received 200 points ไม่เป็นไรเพราะอะไรครับเกมต่อไปนี้มูลค่าถึง300คะแนน And the game is called Who What or Where The following are the characteristics of which food Clue number 1

0: covers the white and red grain. The grain is small and slim with a curved tip. Each grain is about 6.7 millimeters long, 1.18 millimeters wide, and 1.64 millimeters thick. It is resilient against diseases, insects, and other pests. It also adapts well to the environment. Clue number three, this food has many nutritional benefits. It is high in fiber, protein, phosphorus, and iron. It also contains gamma-oresinol, GABA, or gamma-aminobutyric acid, and antioxidants that help prevent cancer, slow down aging, prevent memory loss, nourish the blood, and prevent heart disease. Because it is high in fiber, it is good for the digestive system. Clue number four. In 2006, it received a Geographical Identification Certification, or GI, from the Rice Department and Department of Agriculture, making it Thailand's first GI rice. Its GI name has the word Pathalung in it. มอ.อ.วิทยานุสรณ
1: ์อะไรล่ะ
0: เฮ้ยคำตอบแล้วครับ
1: อะไรนะพัดลง
0: หมดเวลา กดแล้ว so your answer is
2: สังหยดไร
0: สังหยดไรส your answer is correct นี่คือโมเมนต์นี่คือไงรู้ไหมนี่ต้องโกรธต้องยิ้มแล้วก็อย่างเงี้ยมองลงเงี้ย
3: ต้องสารภาพว่าโปรดเจอข้าวนี้ในร้านอาหาร The Terrace ครับมันเป็นข้าวแบบขมกเหมือนว่ามันมาจากภาคใต้แต่บดลืมๆไปแล้วจะกินกับคุณแม่แล้วก็ลองเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็เลยมีพอติดหัวบ้างแล้วก็จําได้ว่ามันเป็นสีแดงแล้วมันก็อร่อยนะเท่าที่บดลองทานดู
0: เพราะฉะนั้น3คะแนนเป็นของน้องๆสาธิตจุฬาขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับน้องๆจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเตรียมอุดมศึกษาดอนกล่าวนครราชสีมาขอต้อนรับครับน้องทามน้องเมโลดี้และน้องไผ่หลิวนะครับน้องๆสาธิตมช. Is there anything you'd like to tell your friends from เตรียมน้อมโคราช
4: ทำใจดีๆไว้นะ3แต้มเป็นของพวกเรา
0: โอ้โหตายอกอีแป้นจะแตกร้องไห้มีอะไรที่สามสาวจากเตรียมน้อมโคราชอยากจะบอกเพื่อนๆสาธิตมช.ครับ
5: เชียงใหม่เชียงใหม่ฮักตั๋วอยู่ฮูอัมเปา
0: All right guys so bear with me on this one นะ we're gonna start with the VTR round
6: there's a type of nutrient-rich shellfish that has become in short supply and is now very expensive but now we can farm this type of shellfish let's go have a look
7: Today, fewer and fewer abalone can be found in nature. Not only that, the harvesting process also destroys the environment. So the Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University, launched a project to build a prototype of a commercial abalone farm as an alternative to the wild-caught abalone. Studies have found that it is possible to farm the species called Haliotis asinina, or Ass's Ear abalone.Which is a tropical species that can be bred all year round by mimicking the natural method. In order to stimulate the breeding process, the research institute built a dark room and an irrigation system to replace the tides in nature. There might be an excessive amount of semen from the male, causing polyspermy, or when multiple sperms fertilize an egg. That egg is then considered damaged. Its cell cannot be divided.resulting in an abnormal embryo that will eventually die. So the researchers let the female and the male release their eggs and sperm in their own separate pools before bringing the eggs and the sperms together for fertilization. Each fertilization produces 5 to 6 million eggs.
0: Which of the following statements correctly describes the purpose of the Abalone Farm Project?By Chulalongkorn University's Aquatic Resources Research Institute. A. It is a research project that aims to stimulate the breeding

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเหล่าทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: ันนี้ครับรายการโทรไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของพวกเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: และจริงเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลนี่นะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างนึงว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะครับชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของสัตว์คือใช้สำหรับวันสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King birthday or Queen birthday or in the royal celebrity.
5: Celebrity หรือ celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the royal family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุงหนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดงที่มันเกิดขึ้นที่ประเทศอินเดีย
0: ครับ
3: มันเผยแพร่เข้ามาสู่ประเทศ

0: หนังตะลุง is different from หนังใหญ่หนังตะลุง we use only the shadow we cannot see who was playing it okay we play behind the scene for หนังตะลุง and หนังตะลุง is shared to the central region nowadays
1: แล้วมันแตกต่างอะไรกันฮะ
0: หนังใหญ่ is big

0: to play shadow puppet from the primary of Ayutthaya. And it's about 500 years ago. And the shadow puppet is a basic of Khon. มันยากมากเพราะว่าพระเขาพูดแบบเหมือนบทเนื้อค่ะยาวแบบบึ้ดและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะ is a Thai show that you have to wear a maskYeah,
1: monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เพราะ

0: This temple was very important in about Nang Yai or shadow puppet, because in Ayutthaya, as she told you, that there was disappear before, and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion, Western culture was coming in Thailand, so Nang Yai was disappear, but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep, he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago.
1: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
2: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมรีในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
1: นี่ของจริงทั้งหมดเลย
2: เป็นของจริงทั้งหมด
1: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักนะฮะโ
0: อ้ So from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago, and they remain, and it is here, and from King Rama the fifth period, and you're gonna watch the real one.
1: Wow! โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
0: Are you excited?
3: There is.
0: Are you ready?
1: Yeah.
0: Are you ready?
1: หลวงพ่อนำเลยฮะนิมนต์เลยครับหลวงพ่อครับตามเข้ามาเลยครับเฮ้ย
4: When the installation fight with the Hanuman.
5: Hanuman
4: is the monkey.
5: Oh, monkey.
6: Oh. This is Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
7: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากทศกัณฐ์เพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
7: พระราม
4: fight with พระราม
8: ได้ได้ฝัน
6: Hanuman with elephant Erawan.
8: Erawan.
5: Erawan is the elephant has many hair.
6: Yes.
5: Many hair. It's one elephant but many hair.
8: Oh, one elephant, many hair.
9: แม่ฮะบรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
10: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุภาพรับรองถวายบังคมลาผ้านั้นมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเล่าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรียวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระพราบายหน้าสู่ทินหอรดีบัดนี้กล่าวนอก

ตอนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกรเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
1: Lucky.
2: And this is our teacher. His name is Tam.
0: Tam.
3: Yeah. เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งกระโปรง
2: The first we will change our clothes into this.
0: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็น5พื้นฐานแล้วกัน
6: The teacher will teach me about the basic.
5: เราเรียกว่าการตั้งเหยีย
7: บตั้งเหยีย
6: บ
0: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหยียบอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหยียบคือย่อไปสิบเดือน
8: มันจะล้ม

0: And now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Dong. ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
2: สวยสวย
1: beautiful
3: beautiful
1: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับครูตั้มครับ
4: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
1: ครับ
4: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
3: ตุ๊ตู่ตุ
4: ๊
3: ต
4: ู่ใช่ใช
3: ่ตุ๊ตู่นะคร
4: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันทางห่างถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
1: ทำนะฮะ
4: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มือลื่นและอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตู่ไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
5: This one is a hammer you know a hammer
3: yeah
5: hammer and this one in Thai we call
2: tutu
5: and the hole here we have two types the first oneIs the one that separate from each other. Is one hole, one hole, one hole, one hole, and the other one, the second type, is the one that connect to each other. So there are two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
5: We call in Thai ไข่ปลา
3: ไข่ปลา
1: just like
5: ไข่ปลา is like egg
3: fish eggs
5: small eggs. The second type we call in Thai ตัวหนอน
3: ตัวหนอน
5: หนอน is a worm
1: just like a worm
5: usually we would do it with a later so we call หนัง is a later
6: right
5: and but for this we use only paper for you guys but this is also a paper also but we splay many times so it look like a real later and the other one isThis is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี้ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับ
1: สุดยอด

0: มันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เราเวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
1: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
2: Easy.
3: Mm-hmm.
1: And also with later is more difficult than using paper.
2: So, are you ready to start?
1: Everybody,
4: ready?
1: Are you ready?
4: Are you ready?
1: So let's do it.
2: Yeah. Okay, เชิญครับ
5: กว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกี่ถึง5วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
2: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
6: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล่ะคะ
0: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
6: เน
0: ื
6: ้อควายไม่ทำไม
0: หนาเวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเราเอามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะผ่านมันจะผ่านยากกว่า
1: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick the light cannot pass. So we use cow skin.

0: วรปอัพ
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
2: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
3: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
4: น่ารักเล่นไปเดียวกันด้วย
5: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
6: ื่อง พัฒนาขึ้นเรื่อย
1: ๆนะอ๋อส่วนคราวนี้แหละฮะญี่ปุ่น
6: นี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
6: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ๊ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
6: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายๆเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
6: เข
1: าอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมัน
6: ไม่เข้าใจเลยอาจจะผิดความหมายหรืออะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
3: จริง
6: ไหมจริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
3: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่าจะ
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
3: ใช่น่าจะเข้าใจ
6: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
5: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
7: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
6: ไม่ยอมรับไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
8: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบเจอคนที่เหมือนเข้าใจและเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผอภาษาไทยแบบเยอะมากลืมไป
1: สอนกันไปจะมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
6: ภาษาอัง
1: กฤษดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับแล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: หนูอยากพูดภาษาอังกฤษที่ดีกว่านี้อะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได
11: ้จะเรียนภาษาอังกฤษก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนนะคะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
12: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
13: We can call tomato like a tomaberry feeling like we don't eat vegetable we eat fruit and we can produce at the hottest place in Thailand This dessert is about how to produce the high sugar content tomato in Thailand because now the people need to consume the hybrid tomato as a fruit. Normally, cherry tomato, the brix content or sugar content is about not more than 7 or 8. But with this technique, we can produce up to 16. When we eat it, we will feel that it's quite sweet. Fresh tomato contain a lot of vitamin, a lot of lycopene. It's easy to consume. It means when the people can change their habit to try, it means they can have a lycopene and another vitamin as a fresh food. The process is firstly we have to design the greenhouse type that's suitable for Thailand environment, especially in Kanchanaburi, that is hottest place in the Thailand. And also we establish the system that we call GrowBot system. GrowBot system is smart irrigation or precision farming, and they use the special signal from environment to control the irrigation for making the high sugar content tomato that needs some special signal. Mostly the normal tomato produced with using the irrigation, they use just maybe only timer and to check when it's suitable to irrigate water or fertilizer to the plant. But our system uses another signal, for example light, solar radiation, that is directly to control photosynthesis inside. Once the solar radiation is too high is mean like a sunny day, the system will irrigate a lot of water and nutrition. The benefit of the system is the first one is quality that we cannot produce. And the second one with this system that we can call it precision farming, it means we can decrease the amount of fertilizer and water. So it means we almost have no drainage to the environment, or we didn't make any pollution for our earth. And we hope that in the future we can expand our experiment or our innovation for farmer, like smart farmer, to decrease the fertilizer, decrease the chemical, and decrease the water that is now a very big problem in Thailand.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่า click นะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนึงนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือ

0: เมื่อไหร่ที่ verb นะครับกับ noun นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb นะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับdecision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน invite ผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับinvitation เห็นมั้ยครับพอหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนแบบถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์ๆมากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ in นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่าI got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่า singer นะครับหรือ singer นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่า singer เป็นงองูครับนี่แหละครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับ singer ไม่ใช่ singer ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็น singing นั่นเองครับSinging ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ sinking นะครับเพราะถ้าคุณบอกว่า sinking เนี่ย sinking มันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำป รากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ you are singing what song are you singing โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่าsinging นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น V A double L E Y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวันเล่นะฮะโอ้โหวันเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ V A L E T เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านหรูๆชนิดนะครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น L E Y นะครับจะเป็น L E L E A นะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่ medley นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับvolleyball ไม่ใช่วอลเลย์บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัม harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่าdebt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt เนี่ยนะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ๊ะมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะdoubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลนึงที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubtsget rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นถ้าจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะ พระอาจารย์จะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruiseแต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามแหล่งเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว be ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับ today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับmop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mop แต่ถ้าเป็น mop ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่า mob เท่าไหร่หรอกครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstrationหรือจะเป็น protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นใน Thai foodหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะฮะต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างไรฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายคล้ายลอลิงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า right R-I-G-H-T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับ

ต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride ride นะตัวนี้มันเป็นตัว d นะครับส่วนนั้นตัว d ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า

จุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างนี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L-I-V-E อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องใจพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Study started more than 10 years ago that I start to have a clinical problem. My latest research that I have a passion on this area is produce the materials for root canal retreatment. So first of all, I would like to explain about root canal treatment.If the patient have infection inside the tooth and patient may have pain and swelling and the dentist can help the patient to keep the tooth by performing the root canal treatment. So we open a small tunnel into the root canal and then clean inside the tooth until the tooth have no infection. And thenWe will fill the root canal with the root canal filling materials and then we restore the tooth. And in somehow, if the materials or the restoration is leaking, then patient may have a reinfection again. And to perform the treatment to help the patient to keep the tooth, then we may need to perform the root canal retreatment procedure. So the material that we need toremove the old root canal material. Some of this material that have been used to remove this root canal filling are highly toxic and smell is

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง190

0: 95ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes มั้ยครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่โอ้นี่ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
1: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะโอเค which one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไร
1: แซนด
0: ์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะมากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเค this morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะ
1: ชิคเก้น
0: คนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึงWhat should I have for breakfast? เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
1: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
2: กินไอ้นี
0: ่โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
3: แม่
0: ชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้เค้กอันนี้ด้วยโอเค
3: กินหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
1: กินน้ำ
0: which oneทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
1: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือ ฝั่งนึงนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งนึงจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
3: ยังที่แปะไหมคร
0: ับคนละรูปพอแปะสวยแบบนี้เลย
3: แครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอเพื่อนคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อนเสร็จไหมอันนี้เหลือเนาะเหลือพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยครับ

0: อ่าโอเคแปะเสร็จแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
2: ้จับแปะแล้ว
0: จับแปะแล้วแต่ว่า
2: อยาก
0: ได้รางวัล
2: โอ้
0: ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวเพิ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี
1: ้
0: แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหรอ

0: ซุปเด็กไม่หาซุปอยู่นะไม่มีแน่น่าสงสารซัมเมอร์ yes อะซุปซุปอะที่ไม่พออะอันไหนเอ่ยเมนูแปะตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพื่อนเห็นลูกโอเค thank you can you find that fried rice คืออะไรเอ่ยRice, ครับค่ะ Yes Can you find ice cream? Beef Yes Which one? Salad. เจอไม่เอ่ย Yes. ขออันหนึ่งนะคะ Yes. Okay. Get back to your seat. If you have finished posting that. ทุกคน Get back to your seat. กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ Very good.Water. ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะนะมาไปโอเคดันผ้านับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยัง Can you find that มันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมDefy that. The last word. คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูก เจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no Yes Next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very goodthis what is this tea แปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn okay next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about thisSandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ Sandwich นะ How about this Beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่นะ Next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า Salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า Salmon ไม่ออกเสียง L นะ Salmon นะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมาคอฟฟี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
1: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ชอบ
0: next
1: egg จ
0: ้าโอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรียกออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
1: ช็อกเกต
0: ภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
1: ช็อก
0: เกตโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
1: น
0: ้
1: ำ
0: น้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: น้ำส้ม orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่าfry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice r i c e rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
1: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะข้าวหมกข้าวหมกไก่ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค nextmilk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมา tomato แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกันfry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปป่ะเปล่า
2: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
1: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี้สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมาแฮมเบอร์เกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะ โอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
2: หมดแล้วค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่บนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi, my name is Baika. I'm 12 years old.
0: Wow, excellent. Baika, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip, so this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we? ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรเราจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapot. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg โอ้โหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับวุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
5: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้น

0: ที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
1: เอ๊พริกแตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
0: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
2: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory
1: โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
3: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: สร้างบ้านได้ไหมคะ
0: ได้อยู่แล้วค่ะ
1: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
0: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
3: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
1: โอเค let's go ตามเรามาเลยไป
4: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
1: พี่แตงกวาครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
0: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทิชเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
1: อ๋อ
0: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
1: ได้ยินด้วย
0: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
1: มีผลไม้ต่างๆ
0: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะมีพืชผักที่เราชอบทาน
1: เจอแล้วนี่ไงมะยม
0: ถูกต้องค่ะนี่ต้นมะยมค
1: ่
0: ะ
1: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใบข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
3: Is this papaya
1: papaya มะละกอนั่นเอง
3: พี่ตังกวาค่ะ
0: คะ
3: นี่คืออะไรเหรอคะ
0: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
1: Yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลงไง
3: Mushroom
1: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
0: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
1: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
0: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
1: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
0: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
1: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
3: ไม่รู้ค่ะ
1: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับIs this a vegetable too? แล้วพวกนี
0: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
3: T-shirt, don't eat it.
1: Can I eat it?
0: Yes, you can eat.
1: Do you want to try?
3: No. Are you serious? T-shirt Greg, are you hungry?
1: Oh, I'm always hungry. Hew, hew, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
3: I thought you already eat lunch.
1: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
3: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
0: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
3: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
0: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
1: ขึ้นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
2: ใบข้าว where are we going
3: I don't know should we go to the moon
2: Let's go.
3: Let's go. Let's have a race.
2: Uh-oh, we're going to race.
3: Ooh.
1: ได้แล้วน้ำ
3: Water.
2: So we have to do this all day.
3: Yes.
2: Whew, had a little work out there.
3: Are you okay?
1: I'm okay. Hey, what is this, พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
0: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
1: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
3: invention
1: ถูกต้องครับ invention Do you want to try?
3: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
3: You got some moves.
2: Hey, it's working.
0: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
3: Wow, this is very cool.
1: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
0: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
1: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
0: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
0: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
1: นี่สปูน a big spoon
3: A tablespoon
1: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่า tablespoon
0: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
3: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
1: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seed เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
3: พี่จังก็ค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
1: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
1: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
1: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
3: cockadoodledoo
1: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้เย้กระแตกกระแตกกุ๊กกุ๊กก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
3: มู
1: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงนะครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
1: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
1: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
4: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
3: is hungry
1: he is hungry
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
1: let's go come on
4: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
3: ีด้วยเหร
1: อมีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calf มูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
3: manure
1: ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
3: น้องด้วย Pig.
1: น้องวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
3: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ย hey, ปีแตงกวา ได้ยินไหมเฮ้ยอีกๆข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
3: chicken
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
3: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
3: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
3: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
0: พร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
3: พร้อม
1: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
3: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: เราจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
3: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองสำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
3: Husk
1: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะร้องเลยค่ะ
3: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำนะคะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
3: Teacher Greg,
1: yes.
3: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
0: อ๋อเราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: แน่นอนกินไม่ได้
3: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: so by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farmTell me three words you got today.
3: Manure.
1: Manure. Moon.
3: Salted egg.
1: Salted egg ไข่เค็มครับ
3: And husk.
1: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
3: It's quite fun for me because I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
3: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วย

0: Vocab Journey bye bye see ya นี่ปีแตงกวาได้ยินไหม
1: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
0: ไม่ร้องเฮ้ยอีกข้าก็ดู
2: กินแล้ว
3: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนังซาวด์แทร็กอาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมี subtitle อะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และณจุดนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้อเมริกันแชร์ผันหารกันอะไรเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามีอเมริกันแชร์แต่ว่าไทยมีอเมริกันแชร์แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า go Dutch หรือจะใช้คำว่า share the bill split the bill หรือpay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบินด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบินด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบินหน่อยเช็คบินฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบินด้วยค่ะขอบินด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ x แบรนด์นี้ x แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ x นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า x ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ Supreme and Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ Supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join Can I join you? Do you want to join us? อะไรประมาณนี้ Go Inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน Go Inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง Inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิพิพุริตอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone globalhas become a world-class artist นะคะใช้คำว่า global international world-class artist ไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจรกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
0: ือ
1: เออแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สิงไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้อ๋อ
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17 18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่สองสามปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งเคียร์เสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: ไฟโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลายมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย างอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
0: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
0: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
0: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
1: ังใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดี
0: ม
1: ันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
0: จังหวะชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอ่ะอาจจะเป็นเวย์ที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
0: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
1: ้
0: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
1: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
0: ไม่โดดเด่น
1: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
0: โอเค
1: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
0: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
1: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
0: โอเคเข้าใจ
1: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
0: อ
1: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
0: โอเค
1: เพราะฉะนั้นการเดินทางไป

0: ไอ้พิธีกรจ๋าๆที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอ้การที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งนึงที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะเอ็กซ์เพคว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: ครับ
0: พอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่
1: อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได
1: ้
0: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแท้ตามมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: ราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่าแต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
0: ้
1: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
0: บ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
0: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
1: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมุติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมุติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
0: ี้
1: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภท1 2 3ทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนนึงซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
0: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก
1: อ
0: ย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อยแต่ว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: ตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนี้นะเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อก็ยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: แ
0: ล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วเราก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยขอตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้ยคนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
1: ้
0: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
1: เ
0: รื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
1: ครับ
0: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
1: ครับ
0: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
1: ่ oh.
0: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับ ขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ุดท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับและสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางwww.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการ

เรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปข้างๆเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดเมื่อกี้เขาเล่นยังไงแล้วเราจะแก้เกมยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ย
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้มารู้จักกับกีฬาใหม่ที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับก็คือกีฬาแฟลกฟุตบอลนะครับผมซึ่งจริงๆมันก็เป็นกีฬาที่คล้ายๆกับรักบี้หรืออเมริกันฟุตบอลก่อนมาก็คือไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วกติกาหรือว่าวิธีการเล่นเป็นยังไง
3: ซ้ายขวา
2: พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมบอมกันอยู่ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ผมจอยด้วยได้ไหม
4: บินสเวิร์มพอดีครับก็ไหลแต่ขาเลยขาตึงครับแล้วก็ยืด
2: ตึงเลยครับ
4: ใช่ครับ
2: โอเคมาถึงท่านี้เลย
4: แล้วก
2: ็ทีนี้คือเราวอร์มสำหรับแฟลกฟุตบอลถูกไหมครับเรียกว่าแฟลกฟุตบอล
4: เรียกว่าแฟลกฟุตบอลครับแฟลกที่เป็นแปลว่าธงครับ
2: อ๋อแฟลกทำไมถึงชื่อนี้ครับ
4: ชื่อนี้เพราะว่าเราจะมีตัวแฟลกอยู่ข้างเอวพอดีครับก็จะเป็นธงที่เราใช้เล่นเวลาจังหวะหยุดอะไรครับก็จะดึงแฟลกออกมาก็จะลักษณะนี้
2: คือดึงแล้วมันมีผลอะไรต่อการเล่นอ่ะ
4: เวลาที่เล่นเราก็จะพยายามไปทําสกอร์ฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับพยายามเอาพื้นที่ไปอีกฝั่งนึงเสร็จแล้วการที่เราจะหยุดฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นการดึงแฟลกเพื่อในการหยุดการเล่นฝ่ายตรงข้ามคือตัวกีฬาเนี่ยมันมาจากอเมริกันฟุตบอลครับแต่ว่ามันจะเป็นเวอร์ชันแบบที่ไม่มีคอนแทคของอเมริกันฟุตบอลเนี่ยเวลาที่เราจะหยุดฝ่ายตรงข้ามใช่มั้ยครับเราก็พยายามแท็กเกิลหรือว่าตามกฎกติกาเนี่ยก็คือเข่าหรือศอกลงที่พื้นเนี่ยก็จะหยุดเพลย์นั้นๆคราวนี้แทนที่เราจะเอาฝ่ายตรงข้ามลงด้วยการแท็กเกิลแล้วก็เป็นการดึงแฟลกแทน
2: ก็จะไม่เจ็บตัวกันเท่าไหร
4: ่ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนนอนคอนแทค
2: แล้วถ้าสมมติเราโดนดึงออกเรามีผลอะไรหรอ
4: สมมติว่าผมพยายามจะเคลื่อนที่พอเราโดนดึงได้ปุ๊บมันก็จะหยุดที่ตรงนี้เราก็จะได้แค่ระยะแค่นี้ครับแล้วเราก็เล่นเพย์ถัดไปในตำแหน่งที่เรามาถึง
2: แล้วถ้าเราหมด2อันก็คือตายเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยว
4: ไม่ครับดึงแค่อันเดียวก็ได้เลยอ๋อใช่
2: แล้วก็ใส่กลับคืน
4: ใช่แล้วใส่กลับคืนก็ได้กัน
2: จริงๆมันคืออเมริกันฟุตบอลเวอร์ชั่นเซฟกว่าปลอดภัยกว่า
4: ต้องครับส่วนกติกาอะไรโดยรวมเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบซับซ้อนมาก
2: อึ๊บอันนี้คืออุปกรณ์ใช่มั้ยครับคือตัวแฟลก
4: ใช่ครับก็สายแฟลกอันนี้ครับปกติเราจะมี2ข้างใช่มั้ยครับเราก็จะวางไว้ที่ข้างตัวขออนุญาต
2: ได้ครับ
4: อย่าวางถ้าจากด้านหลังนะครับจับไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบ
2: บังครับโอเคครับก็ประมาณนี้ปึ๊บ
4: ใช่มันจะอยู่ด้านข้างพอดีใช่ครับนี่เป็นรูปอันเดียวกับ NFL เลยครับในการฟุตบอลก็เวลาเริ่มเล่นเพย์เนี่ยกติกามันจะง่ายมากเลยครับก็คือว่ากรรมการเขาจะวางลูกไว้พอเรายกลูกเมื่อไหร่แปลว่าเราจะเล่นแล้ววิธีการก็คือว่าเราจะส่งเป็นการโยนหรือให้มือต่อมือก็ได้แล้วเราก
2: ็พยายาม
4: ใช่แล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึง
2: วิ่งไปฝั่งนึง
4: ใช่
2: ไปเหมือนเขาเรียกว่าทัชดาว
4: ใช่ครับ
2: เนี่ยเหมือนกันเลยป่ะ
4: เหมือนกันเลยครับท
2: ั
4: ชดาวเหมือนกันเลยเวลาที่ตอนแข่งก็จะมีกลวยที่เขาเรียกว่าเอ็นโซนเป็นพื้นที่ที่เราจะพยายามไปสกอร์ฝั่งตรงข้ามเราวิ่งไปเนี่ยเขาก็จะพยายามดึงแฟกเราเราก็พยายามหลบดิ
2: แล้วในแง่การส่งครับมันส่งไปข้างหน้าไปข้างหลังมันต้อง
4: ก็คือว่าบอลเนี่ยถ้าสมมติว่าไปข้างหลังเนี่ยนับว่ายังเล่นต่อได
2: ้ครับ
4: แต่สมมติว่าพี่อัดโยนมาข้างหน้าปุ๊บมันก็จะถือว่าคนเนี้ยเป็นคนสุดท้ายก็จะเป็นเดดบอลก็คือผมก็ต้องวิ่งต่ออ
2: ย่างเดียว
4: ใช
2: ่ลองเล่นก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะไปฝึกเบสิกข้างในดีกว่า
4: ได้เลยครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรพี่วินสอนผมด้วยนะครับ
4: ได้เลยครับวันนี้มีน้องๆมาช่วยสอน
2: ได้เลยครับผมพอได้คุยกับพี่วินได้พอเข้าใจรูปแบบของกีฬานี้ได้เข้าใจกติกาเบื้องต้นวันนี้ผมก็เลยได้เริ่มฝึกเบสิกพี่วินก็บอกว่าจริงๆแล้วอย่างแรกมันต้องแยกออกก่อนว่ามันจะมีทั้งฝ่ายบุกกับฝ่ายรับซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะมีสกิลที่ต้องการไม่เหมือนกันอะไรเงี้ย
4: จริงๆสกิลที่สําคัญมากๆก็คือคว้างลูกรับลูกเนี่ยแหละครับอันนี้การคว้างกับการรับเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคที่ต่างกันเดี๋ยวต้องให้น้องสอ

0: เลยแล้วกันนะ
1: โอเคได้ครับ
0: เดี๋ยวเข้ารายละเอียดก
1: ันให้พี่ปอนเป็นคนสอนโอเคได้ขอบคุณครับพี่มิน
0: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ปอน
2: หลักการของการคว้างลูกครับจะมีสับประเด็น3หลักก็คืออันที่1การจับลูกบอลอันที่2ท่าคว้างอันที่3ปาไปในจุดที่เราต้องการหรือ accuracy หรือความแม่นนั่นเองเรื่อง power เรายังจะไม่คุยกันตอนนี้เพราะว่าพอเราทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยว power มันจะมาเองโอเคเราเริ่มจากการ grip ball ก่อนจับลูกตอนเนี้ยลูกมันเป็นวงรีถูกมั้ยครับเส้นรอบวงของลูกตรงกลางจะใหญ่ที่สุดและมือเราไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเราไม่สามารถจับอย่างนี้แล้วปาได
1: ้ครับ
2: ดังนั้นเราต้องจับหัวลูกฝั่งไหนก็ได้ครับให้นิ้วนึงหรือ2นิ้วก็ได้ครับอยู่บนตะเข็
1: บ
2: ช่วยเกี่ยวไว
1: ้นี
2: ้ใช่แล้วลองเขย่าดูเขย่าตั้งตรงๆถ้ามันแบบเหมือนจะหลุดบ้างนิดๆหน่อยๆนั่นแหละครับถูกต้องใช่นิดนึงมันจะต้องปล่อยออกจากมือได
1: ้ครับ
2: อย่างที่2ท่าปาสมมุติเราจะปาไปทางนั้นสมมุติเราเป็นคนถนัดขวา
1: ครับ
2: ต้องหันขาซ้ายไปทางเป้าที่เราจะปาแล้วมองตามหลังซ้ายไปเสร็จปุ๊บพอจะปาให้เราง้างขึ้นมาแล้วก้าวขาซ้ายไปชิมไปทางที่เราจะปาแล้วเราก็เคลื่อนออกไปเลย
1: เคลื่อนออกไปเลยตรง
2: เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนมั้ยครับกับเป้านิ่ง
1: ได้ครับ
2: ซ้ายง้างขึ้นก้าวซ้ายปาแล้วเหวี่ยงลงไปเลยรออีกสักทีครับต้องตอนนี้เราเหลือแค่ในข้อสุดท้าย accuracy เพราะว่าในกีฬาเนี่ยครับการเป็นควอเตอร์แบ็คเราไม่ได้ปาเป้านิ่งเราปาเป้าที่เคลื่อนไหวว
1: ิ่งแบบว่าเพื่อนของเราที่รอรับเนี่ยเหรอครับ
2: ใช่ครับเพราะว่าแผนในการเล่นเนี่ยเราจะให้เขาวิ่งไปข้างหน้ากีฬานี้คือการที่จะทําหลาขึ้นไปเรื่อยๆจนเข้าประตูฝั่งตรงข้ามก็คือเอาลูกเข้าไปในเส้นตรงนั้นการที่ QB ปาไม่แม่นเพื่อนก็จะรับบอลยาก
1: QB คืออะไร
2: QB คือควอเตอร์แบ็คคนที่กว้าง
1: อ๋อโอเคครับ
2: จะลองดูมั้ยฮะ
1: ลองดูก็ได้ครับ
2: ให้ลองวิ่งตรงก่อนแล้วกันวิ่งเป็นเส้นตรง QB จะต้องเป็นคนสั่งเริ่มเล่นวิธีการสั่งของ QB จะมี2คําคําแรกคือคําว่าเซตคําที่2ฮัทนี่คือเริ่ม
1: โอเคครับ
2: เขาก็จะเริ่มวิ่งเลยแล้วเราก็ปาตอนน้ําที่เราต้องการสั่งเลยครับสั่ง
1: เซตกลางๆฮัท
2: ประมาณนั้นลองอีกทีนึงพยายามหันซ้ายไว้ใช่เราจะได้มีแรงส่งครับเวลาส่งแรงเราต้องส่งจากเอวเราจะไม่ปาด้วยแขนครับ
1: เซตฮัท
2: ดีเลยอันนี้เขายังวิ่งตรงให้เขาวิ่งครอสวิ่งใส่เราเราจะไม่ได้ปาไปข้างหน้าแล้วเราจะต้องปาไปข้างข้างลองสแควร์ดูเขาจะวิ่ง90องศาเอาสัก7
1: เซตฮัท
2: ประมาณนั้นอันนี้แหละคือข้อที่3ที่เราต้องทำเราจะวางยังไงสปีดบอลมุมทุกมุมที่เราจะปาเราต้องปาให้ได้ทุกมุมถ้าสมมติจะถึงระดับที่ไปแข่งต่างประเทศอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราไปลองตำแหน่งอื่นกันดีไหมฮะ
1: ได้ครับตำแหน่งไหนดีครับ
2: ปีกดีกว่าครับ
1: ไปปีก
2: จะได้ไปลองรับลูกตะกี้ลองเป็นคนปาและลองไปดูมุมของคนที่วิ่งรับบ้าง
1: ได้ครับสวัสดีครับ
2: อันนี้ชื่อไอซ์ครับสอนในเกี่ยวกับเรื่องการเป็นปีก
1: อ
2: ันนี้พี่บอสครับ
1: สวัสดีครับพี่บอส
2: ครับโอเคผมทิ้งไว้กับสองคนนี้แล้วกันนะครับ
1: ขอบคุณครับพี่ปอน
2: ขอบคุณครับ
1: สอนผมเป็นปีกนะครับผมไม่เคยมีปีก
3: ปกติปีกก็คือเรามีหน้าที่วิ่งออกไปใช่ไหม
1: ครับ
3: แต่เราไม่ได้วิ่งมั่วซั่วนะเราก็จะรู้ว่านะวิธีซ้อมมันจะมีเขาเรียกว่ารูทเราจะดูว่ามีรูทอะไรบ้างที่ควอเตอร์แบ็กสั่งที่เราวางแผนกันก่อนที่จะออกไปรับบอลสมมติบอกให้อัดครับยืนวิ่งไป5หลาหยุดรับบอลจะได้รู้กันไม่ใช่ว่าเอ้ยวิ่งไปมั่วซั่ว
1: อ
3: ะอย่างไอ้สาธิตการรับบอลลูกสูงไอ้ทําจะทําอย่างงี้สังเกตว่านิ้วชี้มันจะชิดกันนักต้องทํานี่ก็ได้ครับส่งปุ๊บก็จะนํา
1: โอเคคร
3: ับ ไอ้ลองโยนให้อ่ะดูลูกเบาๆนะก็จะดีกว่าแบบไม่ถูกต้องครับไอ้ดูอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสตกไม่โดนใช่มั้ยแล้วก็จะรับอย่างงี้นะแต่อีกแบบนึงถ้าลูกมาต่ําอ่ะสังเกตนิ้วก้อยมันก็จะชิดกันแต่ละบอลลูกต่ําประมาณนี้ลองรับดูครับทำไมใช่ไหมง่ายกว่าใช่ไหมแค่ลองไว้เฉยแล้วก็ใช้มือรับพยายามอย่าใช้ท่อนแขนรับมัน
1: เจ็บ
3: มันเข้าอกเจ็บด้วยครับมีโอกาสกระเด้งออกบางทีเด
1: ี๋
3: ยวไอ้อยู่กับอัดเดี๋ยวพี่คว้างให้เบาๆถือว่าผมสั่ง5หยุดเซตครับแค่นี้หันมารับบอลอัดลองดูครับเซตอัดหยุดรับบอล
0: ยี่ยมแค่นั้นเองแล้วก็เราก็วิ่งต่อไปเราต้องวิ่งหลบอย่างเดียวมีแบกข้างตัวฝั่งตรงข้ามก็จะมาดึงแบกเราใช่ป่ะเราก็ต้องวิ่งหลบวิ่งหลบห้ามเอามือปัดแบกนะฟาวนะสมมติอาจจะมาดึงแบกผมใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องวิ่งหนีหรือว่าใช้เอวหลบเอา
1: ครับ
0: นี่ยังไงก็ได้
1: ซึ่งตัวปีกจริงๆก็คือเป็นตัวทำแต้มมา
0: แม้กระทั่งตำแหน่งอื่นนะสุดท้ายพอส่งบอลเสร็จมันก็เหลือตัวขวางที่เหลือต้องทำหน้าที่คล้ายๆปีกหมดแหละพอรับบอลทุกคนก็จะทำแต้มได้หมดอันนี้คือในลักษณะลูกไก
4: ่เราลองดูลูกไก่
0: ลูกไก่เรารับบอลแล้วเราต้องวิ่งต่อใช่ไหมทีลูกไก่รับปุ๊บต่อชัดดาวไปเลยให้ลองดูเด็ดอัดควอเตอร์แบ็กจะไม่คว้างบอลไปที่ตัวจะคว้างนำแล้วเห็นปีกว่าปีกมันจะวิ่
1: ง
0: ไปตามบอล
4: ใช
0: ่ผมลองคว้างให้อัดลองดูเซตอัดยิงเลยยิงเลยยิงไปเลยโอเคเซตอัด
1: แล้วถ้าสมมติว่าเขาคว้างมาแล้วบอลตกครับยังเก็บแล้วเข้าประตูได้หรือเปล่า
0: ไม่บอลตกก็คืออินคอมพลีทเริ่มใหม่เรามีโอกาส4ครั้งเพื่อให้ถึงสนามและอีก4ครั้งให้ถึงทัดดาวเราอาจจะทีเดียวคว้างยาวปุ๊บทัดดาวเลยก็ได้แต่ถ้าอัดรับสั้นๆแล้วโดนดึงแบกก็คือหยุดตรงที่อัดโดนดึงแบก
5: เหมือนเมื่อกี้พี่บอยก็คือพูดถึงปีกแต่ปีกรวมหมดเลยถูกไหมขวาสุดไม่กระซ้ายสุดเรียกว่าปีกถ้าถักเข้ามาตรงกลางอ่ะจะเรียกว่าสล็อตสล็อตคือซ้ายขวาสล็อตเหมือนกันแล้วตัวตรงกลางสุดที่อยู่กลางสนามเรียกว่าเซตทุกตำแหน่งอ่ะจะเรียกว่าปีกหมดเลยก็ได้อยู่ที่ตำแหน่งการยืนเฉย
1: ๆทีมนึงกี่คนครับ
5: ทีมนึงจะเล่นเป็นฝั่ง5-5ครับ
1: 5-5
5: ใช่ก็คือมีปีก4ตัว
1: แล้วก็มีควอเตอร์แบ็ค
5: ควอเตอร์แบ็ค1ทีมรับก็จะมีเหมือนกันเป็น5ตัว
1: นี่เดี๋ยวเราฝึกอะไรกันต่อเนี่ย
5: เดี๋ยวลองฝึกทีมรับก็ได้ดึงธงอะไรเงี้ยทีมรับครับ
1: รู้สึกว่าเป็นกีฬาที่คิดว่าตัวเองก็น่าจะเล่นได้ได้วิ่งได้คว้างได้โยนอะไรเงี้ยเหมือนจินตนาการตัวเองว่าถ้าเล่นในทีมอ่ะก็คงอยากเล่นปีกนั่นแหละอยากเป็นคนวิ่งอยากเป็นคนแบบคอยรับแล้ววิ่งเข้าประตูอยากแบบเป็นไอ้เจ้าหนูลมกดอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เราผ่านไป2ด่านแล้วเป็นด่านคว้างบอลกับด่านที่เป็นปีกที่แบบคอยวิ่งแล้วก็รับบอลด่านต่อไปเราก็จะลองไปเรียนรู้วิธีการของการเป็นฝั่งรับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากีฬาเนี่ยความพิเศษมันคือมีแฟลกตรงนี้ที่ถ้าเป็นฝ่ายรับเราต้องดึงของแบบฝั่งตรงข้ามของเราให้ได้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงๆแล้ววิธีการดึงมันเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับพี
6: ่โดมครับ
1: พี่โดมครับ
6: ต่อไปเราจะเป็นทีมรับการ
1: ครับ
6: ทีมรับมีหน้าที่อยู่แค่หน้าที่เดียวก็คือพยายามให้บอล
1: หยุด
6: อย่างเมื่อกี้ที่เรารู้กันจะมีเอ็นโซน2ฝั่งนะครับทํายังไงก็ได้ทีมรับอย่าให้เอ็นโซนเข้าฝั่งเพราะว่าเขาจะเล่น4ดาวใช่มั้ยครับเขาจะมีทั้งหมด4ครั้งต่อการบุก1ทีเราต้องการให้ได้ให้ครบ4ครั้งให้ได้พอครบ4ครั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมบุกของเราของอีกฝั่งนึงนะครับมันก็จะได้เข้ามาแทน
1: ซึ่งสิ่งอะไรนะครับก็คือ
6: ใช่หน้าที่หลักก็คือดึงแฟลกถูกต้องเอาดึงแฟลกก่อนละกันวิธีการดึงแฟลกปกติอ่ะถ้าพี่ดึงผมอย่างเงี้ยมันดึงง่ายถูกปะเพราะผมอยู่นิ่งๆแต่ว่าเวลาทีมบุกเขาเข้ามาเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะวิ่งหนีพี
1: ่ไปเรื่อยๆมันวิ่งไล่จับ
6: พอสแฟกอ่ะพอมันอยู่ที่เอวเขาจะบิดไปบิดมาได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปแท็กเขาหรือจะไม่อะไรแต่เรา
1: ถ้าเราแท็กเราผิดกฎแล้วครับ
6: ผิดเลยครับในความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรที่จะพอเขาละบอลเสร็จไม่ควรที่จะแตะตัวห้ามเราควรแค่จับแฟลกตรงเอวเขา
1: ตรงนี้เท่านั้น
6: ใช่พี่อัดวิ่งเข้ามาผมก็ได
1: ้โอเคผมเป็นฝ่ายบุก
6: พี่เป็นฝ่ายบุกถูกไหมพี่รับบอลมาแล้วตอนนี้บอลอยู่ในมือพี่แล้วแล้วผมเป็นฝ่ายรับประมาณนี้ผมก็ต้องพยายามตามไปถ้าผมตามไม่ได้พี่วิ่งไปผมก็ต้องตามเอาแฟลกพี่ให้ได้แล้วพอผมดึงเสร็จปุ๊บพี่วิ่งไปตรงไหนพี่ก็อยู่ตรงนั้น
1: แม้อันเดียวก็ตาม
6: อันเดียวก็ตามใช่ครับไม่ต้องสองข้างข้างเดียวก็ได้วิธีการเล่นทีมรับเนี่ยเราจะมีวิธีอยู่ประมาณ2วิธีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าโซนกับแมนโซนให้พี่อาจนึกถึงฟุตบอลโซนในแฟลกฟุตบอลก็คล้ายกันครับสมมติเล่นโซนผมก็จะยืนตำแหน่งของผมสมมติผมอยู่ตรงนี้รอบๆตัวผมเนี่ยคือโซนผมคือรัศมีที่ผมต้องการมีตัวบุกเข้ามาหาผมในรัศมีตรงเนี้ย
1: ครับ
6: ผมต้องเข้าไปดึงแฟลกเข้ามาตรงนี้เข้าไปดึงแฟลกแต่ถ้าตัวบุกเข้ามาหาผมแล้ววิ่งหนีออกไปจากโซนผมผมไม่ต้องไป
1: ก็ให้
6: ก็จะเป็นหน้าที่ของโซน
1: ของโซน
6: คนอีกคนนึงอีกวิธีนึงเราจะเรียกว่าแมนหรือตัวต่อตัว
1: ต่อคนนี้เลย
6: คนนี้เลยใช่สมมติทีมบุกเราจะมีทั้งหมด4คนใช่มั้ยครับทีมรับเราก็จะไปประกบตรงหน้าเลยไปยืนปิดตรงหน้าเขาใช่เนี่ยพี่ผมก็จะยืนกับหน้าพี่อย่างนี้เลยนั่นคือวิธีการเล่นแบบแมนเมื่อกี้พี่รู้ไปแล้วว่าทีมบุกมีคนแบกกับปีกหลักๆคนแบก1คนกับปีก4คนทีมรับก็จะมีคนกันปีก4คนอีกหนึ่งคนเราจะเรียกว่าบลิสเซอร์หรือรัชเชอร์ตำแหน่งนี้จะพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงคนอื่นเขาจะต้องการคนวิ่งเข้ามาแต่รัชเชอร์เนี่ยหรือคนวิ่งเนี่ย จะวิ่งเข้าไปหาเขาเราวิ่งเข้าไปหาคนที่จะปาบอลพี่จำได้ไหมครับว่าตอนแรกเราจะต้องแซนด์บอลขึ้นก่อนเพื่อไปหาคิวบี้เพราะถ้าแบบราเชอร์จะเป็นคนที่วิ่ง
1: เข้ามาหา
6: คิวบี้ใช่ตำแหน่งของราเชอร์คือเป็นตำแหน่งที่ไม่ให้เขาปาให้ได้เพราะว่าปกติเราจะการแค่พอบอลอยู่กับตัวถูกไหมคร
1: ับ
6: แต่เนี้ยเราจะเป็นคนกันทำไงก็ได้เขาห้ามปาเราวิ่งเข้าไปหาเขา

0: ำแหน่งของทีมรับจะมีประมาณคร
1: ับ พ
0: ี่จะเป็นสายดึงใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้นี่จะเป็นริวที่ฝึกเรื่องของรีเฟล็กกับฝึกเรื่องของการมองแฟลชผมจะพูดว่าฮัตพอฮัตเสร็จพี่อาจหันมาหาผมกระโดดเลยก็ได้พี่บอกว่านี่กระโดดมากลางมือใช่แล้วผมจะวิ่งเข้าไปหาพี่พี่ต้องดึงแฟลชจากผมไม่ได้ผมจะวิ่งผ่านพี่ไป
1: โอเค
0: นี่คือดูแลอ่ะลองดูเซตฮัตประมาณนี้สิ่งที่พี่ต้องฝึกมีแค่นั้นเลยประมาณนั้นมาลองอีกที
1: ลองอีกทีนะฮะ
0: เซตฮัตนี่อ่ะเขาจะพยายามหลบเราเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องขาเราอ่ะอย่าตายถ้าขาเราอยู่นิ่งเวลาเราโยกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งตัวเราจะเทไปเลยเพราะฉะนั้นต้องกระโดดตลอดเวลาเอียงซ้ายเอียงขวาพี่จะลองวิ่งมาครับผมไหม
1: ได
0: ้รู้ว่ามันประมาณเอามาลองดู
1: เซตฮัตตั้งไงได้อะ
0: สิ่งหนึ่งที่เราต้องคำนึงถึงเวลาเข้าไปดึงแฟลชวิธีที่ดีนะครับก็คือเข้าไปตบเขาตบเอวเขาแล้วลูดลงแต่ถ้าเราเข้าไปกำอย่างเงี้ยมันอันตรายมากเพราะว่ามือเรามืองออย่างเงี้ยครับถ้าจับปลายธงเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์พลึดได
1: ้
0: ถ้าจับโคนเนี่ยมันก็จะง่ายกว่า
1: ปุ๊บ
0: ใช่ครับประมาณนั้น
1: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองเล่นกัน
0: ได้ครับ
1: โอเคครับไป
0: ก็ผมไป
1: เดี๋ยวต่อไปเราจะลองลงไปเล่นเกมจริงๆแต่เดี๋ยวต้องไปปรึกษาพี่วินก่อนว่าจริงๆแล้วผมควรเล่นตำแหน่งไหนดีพี่วินครับเดี๋ยวเราเล่นให้ผมลองเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้เลยครับมาเลย
1: ผมเล่นตำแหน่งอะไรดีครับ
2: อยากลองบุกหรือลองทีมรับก่อนครับ
1: จริงๆลองทั้งสองอันเลยได้ไหม
2: ได้เลยครับ
1: เกมนึงมันนานไหมครับ
2: ไม่นานครับก็รายการมันก็จะประมาณ40ถึง1ชั่วโมงปกติจะแบ่งเป็น2ควอเตอร์ครับควอเตอร์นึงก็จะประมาณ18นาที
1: นับเป็นเวลาเหรอ
2: มันจะมีเป็นช่วงเวลาไหลกับช่วงที่เวลาหยุดคือแบบฟุตบอลเนี่ยจริงๆก็จะเหมือนกับฟุตบอลมากๆตรงที่ว่ามันจะมีเค้าเรียกว่า2 minute warning ยกบอลขึ้นเล่นปุ๊บเวลามันก็จะไหลแล้วพอบอลตายปุ๊บเวลาก็จะหยุด
1: งั้นเดี๋ยวเราแบ่งทีมกันเลยก็ได้ครับ
2: ได้ครับ
3: รับงงครับก็คือเอามือลงกันตรงกลางกัปตันเนี่ยก็จะสั่งว่าDefense on 3 1 2 3แล้วก็ตะโกนพร้อมกันว่า
0: Defense Defense on 3 1 2 3
1: Defense
2: โอเค

0: แล้วเราต้องแย่งบอลไม่ต้อง
1: ไม่ต้องครับ
2: ต้อง
1: เพราะว่าเขาถือบอล
0: โอเคอ
1: ย่างนี้คือ1ดาวแล้วข้อเสีย1ดาวเลย3ดาวที่เขาบุกได
0: ้อย่างนี้คือเขาไม่ได้แต้ม
1: ตอนนี้เขาไม่ได้แต้มเพราะเราไม่ได้ครับ
0: เพราะไม่มีการดึง
1: ถูกต้อง
0: โอเค
1: แล้วก็บอลก็จบด้วย
0: เราต้องประชุมกันบ้างไหม
3: ปกติแล้วครับเวลาเล่นเสร็จครั้งหนึ่งเนี่ยเล่นจบเพลย์จะเดินมาประชุมกันแต่ว่าเราเล่นเหมือนเดิม

0: ถูกไหม
1: ที่หลุดจังหวะนึงเห็นไหมถ้าเมื่อกี้เขาไม่วิ่งข้างสนามเมื่อกี้เขาไปได้เลย
2: 1เกมเนี่ยเราจะบุกได้4ครั้ง
0: อันนี้คือครั้งที่3
2: ให้เลยเส้นกลางสนามเนี่ยครับเขาบุกครั้งที่3อยู่ถ้าเขาเลยกลางสนามได้

0: แปลว่าเขาได
1: ้พอเริ่มใหม
0: ่อีก4อย่าง
1: คนฟ
0: ัง
1: ควอเตอร์แบ็
0: ค
1: เขา
2: เป็น
0: ตั
2: วอะไรอ๋อ
0: ก็ฝ่าเลยอันนี้คือวัน2
1: เ
0: ขาได้1แต้ม
1: เขาได้6แต้ม
0: เอาเหรอครับ
1: ใช่มันคือ1สกอร์เขาเรียก1สกอร์
0: ก็คือ1สกอร์6แต้ม
1: ใช่ครับ1สกอร์6แต้มแล้วเราก็จะมีแต้มพิเศษ
0: แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรับแล้วเรากันได้4ก็คือ
1: เปลี่ยนจากเราก็จะเป็นบุกแขก
0: ตอนนี้เราก็ต้องรับต่ออีกรอบ
1: รับต่ออีกรอบนึงเพราะเขาทัชดาวน์เราต้องการแต้มพิเศษที่เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชั่นเขาจะเรียกว่าเป็นแต้มพิเศษ
0: เราต้องทำอะไรบ้าง
1: เหมือนเดิมครับเล่นทีมรับ
0: แต่ว่าจะอยู่ใกล้ขึ้นอีกเหรอ
1: ใช่เห็นป่ะครับว่าพื้นที่มันจะน้อยลงเรื่อยๆเขาจะยิ่งปายากขึ้นเพราะพื้นที่ในการปิดเราเยอะขึ้นแต้มพิเศษใช่เขาก็เลยได้แค่6แต่นี่จะได้7ทีนี้เราเป็นฝ่ายบุกแล้ว
0: อ๋อโอเค
1: อันนี้คือจบทั้งหมดแล้ว1 drive เขาเรียก1 drive
0: แต่เวลาพวกพี่แข่งจริงก็คือทีมรับก็จะออกแล้วก็จะมีฝั่งทีม
1: ใช่ครับใช่แล้วก็จะมีอย่างละ
0: 5แต่นี้เราก็เล่นไปก่อน
1: เหนื่อย
0: พอเล่นเป็นฝ่ายรับเราก็แพ้เพราะมี

0: ลองอีกรอบไหมคร
1: ับได้ครับ
0: เมื่อกี้เนี่ยไปสูงเกินไป
1: นิดเดียว
2: ตัดข้างหน้าเลยข้างหน้าพวกหนูเลย
3: ลองดูมา
4: สวย
3: วางเลย
1: สมานอย่างเงี้ยครับ
0: ใช่เราแค่รับลูกแล้วก็
4: ถ้าวิ่งจอมพี่อ่ะ
0: พยายามวิ่งขึ้นไปนะโอเคป
1: ่ะอ๋อคือเขาจะต้องวางแผนกัน
3: เลยเพราะเราจะเปลี่ยนแผนตลอดครับเราไม่ได้เล่นเหมือนเดิม
0: day by play อยากจะวิ่งฟลายเหมือนเดิมวิ่งแค่สามก้าวหันมามองผมวิ่งต่อไปเรื่อย
1: ๆโอเค
0: ถ้าบอลมารับลูกถ้าบอลไม่มาก็ไม่เป็นไร
1: โอเคครับ
0: ว่าเราวิ่งดึงตัวประกบให้เพื่อน
3: ยังไงครับ
1: สนุกดีครับอันนี้เราได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
0: นี่เดี๋ยวครับวิ่งเกือบแล้วนิดเดียวหมดแล้วครับเติร์นโอเวอร
4: ์ค่ะ
0: เติ
1: ร์นโอเวอร์เราไม่ถึงสี
3: ่ใช่ครับหมุนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนเราบุก
1: เหมือนเดิมรับอีกเดิมก็เมื่อกี้ลองเล่นทั้งฝ่ายรับแล้วก็ฝ่ายบุกไปอย่างละเกมแล้วนะครับก็พอเริ่มเข้าใจแล้วว่ากติกาเป็นยังไงพอเริ่มเล่นเป็นแล้วมันแบบมันเดี๋ยวจะลองเล่นอีกเกมนึงแต่ว่าทีนี้จะเปลี่ยนมาเป็นฝั่งรับแต่จะเปลี่ยนตำแหน่งเมื่อกี้ผมเล่นเป็นเหมือนปีกฝั่งรับแต่เดี๋ยวจะมาเล่นรัชเชอร์เดี๋ยวลองดูว่าเป็นไง
3: เดี๋ยวที่เป็นรัชเชอร์นะครับรัชเชอร์มีหน้าที่อย่างผมบอกวิ่งเข้าไปหาเขาแต่ว่าเราจะมีกฎอยู่อย่างนึงก็คือมันจะมีระยะระหว่างบอลจนถึงจุดที่ยืนจะมีพี่เพื่อนน้ำเงินคนนั้นเป็นคนคอยกำกับมันคือระยะ7หลาพี่ต้องบลิสจากระยะตรงนี้เท่านั้นถ้าพี่บลิสใกล้กว่านี้ผิดกฎ
1: หมายถึงว่าห้ามใกล้เขาเกิน7หลา
3: ถูกต้องครับคือรัชเชอร์เราจะเข้าตรงไหนก็ได้เพื่อที่จะให้เขาปาได้ยากที่สุด
0: ต้องยกมือค้างไว้ครับ
1: ใครอ่ะ
0: จนกว่าจะเริ่มตั้งแต่เป็นรัชเชอร์ต้องค้างไว
4: ้เขาจะขวางทางพี่ไม่ได้ครับพี่ยกมือ
0: ขวาง
1: หนีได้ไหม
3: นี่แต่ดีครับเมื่อกี้กดดันดันเร็วเขารีบเขาปล่อยบอลเลย
0: เขาทำเบิร์ดดาวแล้วต้องเล่นไหนสี่ครั้ง
4: เอาหน่อยมา

Yeah, man. วิ่งแบบไม่คิดชีวิตได้เล่นแบบอย่างที่ตั้งใจแล้วเป็นไอ้หนูลมกดถือว่าทำตำแหน่งนี้ได้โอเค

0: มันมากเลยครับ
1: เป็นไงครับ
0: สนุกครับอยากเล่นต่อ
1: มันมีหลายตำแหน่งแล้วแต่ตำแหน่งมันจะเล่นไม่เหมือนกันเลยใช
0: ่แต่อย่างตะกี้พอเล่นเป็นลัชเชอร์ผมก็ชอบนะแต่ว่าตะกี้ลองเล่นฝ่ายบุกก็แอบยากนิดนึงอาจจะเป็นเรื่องรับบอลด้วยที่ผมว่าแบบเหมือนยังไม่ชินไป
1: คือทีมบุกก็ต้องใช้ความแม่นยำค่อนข้างเยอะแบบจังหวะวิ่งมันเหมือนต้องซิงโครไนซ์นิดนึงเวลาที่ออกตัวอะไรเงี้ยครับคนฟังก็จะแบบปึ๊บต้องรีบออกเลย
0: พี่วินนี่เล่นมากี่ปีแล้วนะครับ
1: 10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปี
1: ใช
0: ่เริ่มรู้จักแบบแฟลกฟุตบอลได้ที่ไหนครับ
1: จริงๆผมอยู่ที่มหาลัยแล้วก็มีรุ่นพี่มาชวนไปเล่นอะไรเงี้ยครับเราก็เล่นกีฬาแบบเล่นบาสเล่นอะไรมาก่อน
0: เสน่ห์ของแบบแฟลกฟุตบอลจริงๆมันคืออะไรที่แบบพี่คนพบเลยเงี้ย
1: การวางแผน
0: วางแผน
1: มายเกมการที่เราต้องคุยกันมันเหมือนมันต้องเล่นไปแล้วคิดไปแล้วศึกษาไปของข้ามเวลาที่ทีมบุกลงเนี่ยทีมเราก็จะแก้เกมกันเวลาที่ทีมบุกออกมาพักเนี่ยเราก็จะคิดตะกี้เขาเล่นยังไงแล้วเหมือนเราต้องแบบมีกลยุทธ์หลายอย่างที่ต้องเตรียมไปอีกอันนึงคือเรื่องสื่อสารนะเรารู้สึกว่าแล้วเราจะแก้เกมเป็นยังไงแต่สุดท้ายเราต้องตัดสินใจในเวลาที่จำกัดอะไรเงี้ยความกดดันตรงนั้นมันก็เป็น
0: ผมว่าอันนี้คือความสนุกนะในเรื่องแบบการสื่อสารแล้วแบบสุดท้ายต้องตัดสินใจมันคือการแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ
1: ใช่
0: และอย่างตอนนี้ครับแฟลกฟุตบอลพูดในแง่ทั่วโลกมันถือว่าเป็นกีฬาที่ป๊อปปูล่าแบบมากขนาดไหนครับ
1: หลังๆที่ผ่านมาเนี่ย

0: กีฬามันโตมากๆตอนที่เราได้ไปแข่งครับเราก็จะเห็นว่าโหในเอเชียข้างๆบ้านเราเนี่ยมีเล่นกันแบบจริงๆคนเล่นเยอะกว่าเราเยอะคือเราถือว่าน้อยไปเลยแบบญี่ปุ่นเองเวียดนามอินโดมาเลย์คือตรงนี้ก็แบบโตมากแล้วตอนที่เราไปแข่งที่เบลเนี่ยที่ยุโรปเนี่ยจริงๆเขาเล่นกันทุกประเทศเลยแล้วก็ที่อเมริกาเม็กซิโกแคนาดาอะไรเงี้ยคือค่อนข้างเวอร์ไวด์แล้วครับจริงๆตัวกีฬาอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ออฟฟิเชียลแต่มีความตั้งใจแล้วกันครับว่าแฟร์ฟุตบอลเนี่ยเขาจะพยายามดันเข้าเป็นหนึ่งในกีฬาที่โอลิมปิกปี2028ที่ LA อเมริกา
1: อุปสรรคมันเยอะมั้ยครับพอเราเป็นกีฬาที่อาจจะแบบคนยังไม่ได้รู้จักเยอะหรืออะไรเงี้ย
0: จริงๆเวิร์ลครับส่วนใหญ่จะจัดตรงฝั่งทางยุโรปอยู่แล้วมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรครับแล้วก็การซ้อมจริงๆก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับ
1: ถ้ามีซัพพอร์ตเข้ามาด้วยก็จะดีมากขึ้น
0: ใช่ครับที่เราไปมาก็มีสปอนเซอร์ซัพพอร์ตแล้วก็มีทางสมาคมก็ช่วยแต่ว่าในการที่จะไปถึงระดับโอลิมปิกหรือว่าระดับสากลเนี่ยจริ งๆแล้ว
1: ใ
0: ช่หลังบ้านเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับในการทำงานในการไดฟ์ออกมา
1: ขอบคุณมากครับพี่วินวันนี
0: ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: หวังว่าสนุก
1: สนุกมาก
0: ยินดีเลยครับมาเล่นได
1: ้แฟลตฟุตบอลมันก็คือเหมือนเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่รู้สึกว่าพอได้ลองแล้วอะอยากกลับมาลองอีกอยากกลับมาเล่นอีกพอรู้สึกว่ามันสนุกเกินกว่าที่เราคาดคิดไว้มากเสน่ห์ที่เราชอบเลยคือหนึ่งคือมันไม่เจ็บตัวมันมีความเซฟตี้อยู่แบบสูงมากๆนอกเหนือจากมันได้ออกกำลังได้ใช้กำลังกายแล้วอะมันยังได้ใช้สมองด้วยมันได้ใช้แบบจิตวิทยาในการอ่านคนแล้วก็ในการเชื่อมต่อกับคนการคุยกับทีมกับเราเองพยายามที่จะอ่านคนฝั่งตรงข้ามแล้วหาโซลูชันในการแก้เกมต่อเกมอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าแบบสิ่งนี้คือเสน่ห์ของแฟลตฟุตบอลที่เราเจอและเรารู้สึกว่าแบบเราชอบมากก็รู้สึกว่าถ้าใครที่แบบดูอยู่อยากเล่นนะครับแฟลตฟุตบอลก็มาลองได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกคนสามารถเล่นได้ผู้ชายก็เล่นได้ผู้หญิงก็เล่นได้จริงๆเล่นพร้อมกันก็ได้อย่างที่บอกสุดท้ายมันไม่ได้อันตรายแล้วก็ไม่ได้รุนแรงแบบที่คิดมันทุกอย่างมันเซฟมากๆเลยก็ดีใจที่ได้มาลองนะครับแล้วก็อยากให้ใครที่ดูอยู่แล้วสนใจก็ลองไปลองเล่นกันได้นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมาน่ะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
2: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหมหรือว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างหรอ
0: เขาก็จะมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของสภาพอากาศเราต้องคอยติดตามข่าวอยู่เสมอและควรสังเกตเมื่อมีฝนตกหนักหรือฝนตกหนักติดต่อกันหลายๆวันทั้งในเมืองหรือในพื้นที่และเฝ้าดูระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองหากมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติให้เตรียมตัวอพยพไปยังที่ที่ปลอดภัยตามแผนที่ได้เตรียมและซักซ้อมไว้ขนย้ายสิ่งของมีค่าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเตรียมข้าวของที่จำเป็นให้พร้อมใช้งานอย่าลืมปิดแก๊สตัดกระแสไฟฟ้าเตรียมกระสอบทรายทำคันกั้นน้ำที่จะเข้าในตัวบ้านและต้องเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
1: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
2: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
1: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได
0: ้แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
2: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
4: สวัสดีครับคุณตา
1: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
2: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
1: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
2: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
1: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
3: ตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
1: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
3: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
1: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
3: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยล่ะอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
1: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
3: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากวันใดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วยและเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อหลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
1: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
2: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
1: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
2: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอนันต์สอนสถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
2: ใช่แล้วนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดเวเลนนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
2: ปิด
5: ยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: เวลาเราลงทุนอะไรสิ่งที่เราต้องการจะได้กลับมานั้นคือผลกำไรใช่ไหมคะและเพื่อนๆคิดว่าจะมีสักกี่คนมองว่าการขาดทุนคือกำไรถ้าเพื่อนๆคิดไม่ออกเดี๋ยวหนูดีเจเฉลยก็ได้นะคะก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเรายังไงล่ะคะซึ่งหลักการทรงงานที่ว่าการขาดทุนคือกำไรของในหลวงรัชกาลที่9นั้นเป็นอีกหนึ่งหลักการที่ทำให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตาม

รัชกาลที่9ได้เคยให้โอวาทเกี่ยวกับการปกครองประเทศว่าจะทำอะไรต้องไม่ติดตำรามากเกินไปต้องทำอย่างสามัคคีมีเมตตาต่อกันก็จะอยู่ได้ตลอดแม้ว่าทำไปแล้วขาดทุนแต่ก็ถือเป็นกำไรได้เพราะถ้าอยากอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนสร้างโครงการอย่างที่เพื่อนๆพี่ๆเยาวชนคนดีทำตามคำพ่อสอนที่โรงเรียนวัดใหม่ได้ทำอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อความก้าวหน้าของโรงเรียนที่สำคัญโครงการนี้ทำให้พวกเขารู้จักการให้และการเสียสละค่ะ

เป็นกษัตริย์นักปราชญ์บ่อยครั้งตามสื่อต่างๆเป็นภาพที่พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วถิ่นทุรกันดารจึงทำให้พระองค์เข้าใจปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรพระองค์จึงใช้พระปรีชาสามารถในการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรเช่นด้านเกษตรกรรมอาทิโครงการฝนหลวงโครงการหญ้าแฝกโครงการแก้มลิงโครงการแกล้งดินและโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

0: หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ไม่เพียงแต่จะสอนให้เรารู้จักเป็นผู้ให้และเสียสละเพราะทั้งสองอย่างนี้คือการกระทำที่เป็นผลกำไรให้กับผู้ที่ได้ทำนอกจากจะทำให้ตนเองมีความสุขแล้วยังสามารถเติมเต็มความสุขให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะเราในฐานะที่เป็นเด็กและเยาวชนไทยควรจะศึกษาทำความเข้าใจและที่สำคัญที่สุดคือต้องนำไปปรับใช้กันด้วยนะคะและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: โอเคไม่พลอยใส่โบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซฟ
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสิเลียมแซ่วิอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ2ค่ะจะตั้งใจเรียนค่ะทำตามคำสอนของพ่อที่พ่อสอนมาค่ะทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแล้วค
4: ่
3: ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัตดาวันแซ่ฟ้าค่ะอยู่ชั้นป.5ทับ1ค่ะเรื่องความสามัคคีความรักกันค่ะทำความดีค่ะ
5: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าถ้าอยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงการซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพันหมื่นล้านถ้าทำไปเป็นการจ่ายเงินของรัฐบาลแต่ในไม่ช้าราษฎรได้รับผลราษฎรอยู่ดีกินดีราษฎรได้กำไรถ้าราษฎรมีรายได้รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวกเพื่อให้รัฐบาลได้ทำโครงการต่อไปเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติถ้ารู้รักสามัคคีรู้เสียสละประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขเป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินไม่ได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่ได้เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยพระตำหนักจิรดารโหฐานวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2534

0: จูนจูนจูนจูนจูน
1: จูนอ
0: ่านค่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆกับเรื่องราวที่หนูดีนำมาฝากกันในวันเมื่อจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจูนจ

0: ตอนพระบารมีสถิตใจ
1: เราอยู่บนเครื่องบินละ
2: เครื่องบินพ่นอะไรก็ไม่รู้ว้าวคุณเวลาคะตื่นเต้นจังเลยค่ะ
0: เราอยู่บนเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังไงล่ะ
1: นี่เป็นเครื่องบินสร้างฝนหลวงอย่างนั้นหรอครับโอ้โหสุดยอดไปเลย
2: เรามาถึงวันเวลาของแผ่นดินรัชกาลที่9แล้วสินะคะ

0: ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้ดำรงพระองค์ประดุจพ่อดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดั่งพระปฐมบรมราชองค์การที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามทรงได้รักษาคำสัญญาที่พระราชทานให้แก่ประชาชนของพระองค์อย่างมั่นคงด้วยทรงประกอบพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อลดความทุกข์ยากและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศไทยอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ล้วนเกิดขึ้นเพื่อสร้างความสุขให้แก่ปวงชน
1: เราสองคนก็เคยมีโอกาสไปเที่ยวเยี่ยมชมโครงการในพระราชดำริ
2: ใช่ร่มเย็นจำได้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่

0: ที่นำมาปรับใช้ได้กับโลกปัจจุบันนี
1: ้เก่งมากเลยร่มเย็นและเป็นสุขเราดีใจนะที่เยาวชนคนไทยอย่างเธอทั้งสองเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยือนประสบนิกรทั่วทุกสารทิศในแผ่นดินจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าไม่มีแผ่นดินไทยส่วนใดที่พระองค์ไม่เคยก้าวย่างพระบาทไปตลอดระยะเวลาการครองสิริราชสมบัติอันยาวนานกว่าพระองค์ใดเป็นเวลาถึง10ปีทุกหยาดหยดพระเสโทที่รินไหลสู่ปัทภีสะท้อนพระวิริยะอุตสาหะอันประจักษ์ใจประจักษ์ตายังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณให้ตราตรึงอย่างไม่มีวัน

0: สงสัยไหมว่าปืนสปริงจากช้อนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ได้อย่างไรต่อด้วยเรื่องน่ารู้ทำไมปลาตายจึงหงายท้อง
1: สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์สิริลักษณ์กับรายการไอสายคมฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้รายการไอสายของเรานะครับหาของรอบตัวจากน้องๆนี่นะครับมาทำการทดลองสนุกๆได้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมชื่อน้องอะไรครับน้องมิวนะครับการทดลองวันนี้เนี่ยเป็นปืนที่เราเรียกว่าปืนสปริงนะครับเราจะจำลองในการที่จะทำปืนสปริงขึ้นมาจากของรอบๆตัวเราก็อย่างเช่นช้อนนี่ไงล่ะครับสิ่งที่ผมต้องการก็คือที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับแล้วผมก็มีแฟ้มใส่เอกสารนี่นะครับถือเราเรียกว่าโฟลเดอร์นี้ไว้เป็นฐานง่ายนิดเดียวนะครับผมก็จะใช้ช้อนนี้นะครับกับที่ดึงที่ดึงที่เย็บกระดาษนี่นะครับติดกาวด้วยกันโดยผมมีปืนกาวนี่นะครับติดกาวตรงนี้แล้วก็เอาช้อนแปะพอเรารอกาวตรงนี้แห้งอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าติดที่ดึงที่เย็บกระดาษนี้นะครับเข้ากับตัวแฟ้มเอกสารนี้นะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือร้อยมันแห้งถูกไหมครับเอาละครับหลังจากที่กาวแห้งเนี่ยเราก็จะมาทดลองประสิทธิภาพของปืนสปริงนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนแรกเนี่ยเราก็จะใช้แผ่นข้าวโพด นี่เป็นกระสุนก่อนดีไหมครับน้องมิวโอเคถ้าน้องมิววางกระสุนบนตรงนี้นะครับน้องมิวลองยิงดูนะครับยิงยิงกดไว้โอ้โหสูงเลยนะครับแต่ว่ามันไปไม่ไกลใช่ไหมคราวนี้น้องมิวน้องมิวลองเอาหนังสือนี่ใส่ไว้ตรงนี้ดูสิครับอย่างนี้อย่างนี้นะใส่ให้มันตรงนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนองศาของกระสุนนี่เองเห็นไหมน้องมิวลองยิงดูนะโอ้ตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะทำให้มันกระดกได้ใช่ไหมครับในขณะที่ตัวช้อนเองเนี่ยนะครับนะครับโอเคคราวนี้ความไกลของมันเนี่ยจะขึ้นกับองศาถ้าน้องมิวตั้งเอาหนังสือมาซ้อนมากขึ้นสมมติว่าตั้งอย่างนี้นะครับน้องมิวลองดูน้องมิวลองดูว่ามันสามารถที่ยิงได้ไกลขนาดไหนเราลองมาใช้กระสุนกระดาษดูดีไหมครับตั้งกระสุนโอ้คราวนี้ไปดูนะว่าสามารถที่ยิงให้ไปได้ถึงปลายโต๊ะได้เลยหรือเปล่านะครับดูนะเอาวางเราอย่างนี้พร้อมนะโอ้อันนี้ไปได้ไกลเลยเห็นไหมครับว่าองศาของการตั้งปืนตรงนี้จะมีผลแล้วก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยง้างช้อนเนี่ยนะครับมากกลับไปข้างหลังมากขนาดไหนนะครับโอ้โหอันนี้ไปไกลเลยนะครับคราวนี้ถ้าเกิดน้องๆลองทำดูที่บ้านแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยิงกระสุนออกไปได้เนี่ยเดี๋ยวมีเฉลยคำตอบกันนะครับ
0: การที่เราใช้นิ้วดันช้อนลงมา

0: ให้แก่สปริงเมื่อปล่อยนิ้วสปริงจะคลายตัวพลังงานก็จะถ่ายโอนไปให้ลูกกระสุนทำให้กระสุนเคลื่อนที่ออกไปแรงสปริงในตัวดึงที่เย็บกระดาษจะดันให้ลูกกระสุนพุ่งขึ้นและเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกว่าโปรเจกไทล์นะครับหรือเป็นเส้นทางเดินรูปแบบพาราโบลาการนำหนังสือไปใส่ในแฟ้มก็เพื่อเปลี่ยนองศาการยิงทำให้ยิงไกลหรือยิงใกล้นั่นเองครับสิ่งประดิษฐ์นี้นะครับเป็นการเรียนแบบปืนในสงครามสมัยโบราณที่ใช้วิธีในการปล่อยลูกกระสุนด้วยหลักการถ่ายโอนพลังงานเช่นเดียวกับการทดลองนี้ครับปลาเวลามีชีวิตนะครับก็ว่ายน้ำไปมาแต่เวลาตายแล้วทำไมจึงต้องหงายท้องเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบมาให้น้องๆได้ฟังกันครับโดยกายภาพของปลาเนื้อของมันจะอยู่ที่ส่วนบนของลำตัวส่วนล่างจะเป็นผนังบางๆและข้างในเป็นโพรงช่องท้องเมื่อปลาตายอวัยวะภายในตัวจะเน่าเปื่อยและปล่อยก๊าซออกมาขังอยู่ในช่องท้องพอแก๊สสะสมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวปลาก็จะพลิกหงายขึ้นทำให้เราเห็นปลาตายหงายท้องลอยอยู่ในน้ำนั่นเองครับ
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนปัญหาความรุนแรงจากคนรอบข้างใกล้ตัวเด็กซึ่งเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดในครอบครัวทั้งที่เขาจะเลี้ยงดูมาก็ตามก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะล่วงละเมิดในตัวเด็กได้เช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายไม่มีสิทธิ์จะทำร้ายหรือล่วงละเมิดเด็กได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดจากอารมณ์ของผู้ใหญ่ที่ส่งต่อผ่านไปสู่เด็กในรูปแบบของความรุนแรงชนิดต่างๆซึ่งความรุนแรงที่เกิดจากครอบครัวเป็นสิ่งที่กระทบจิตใจของเด็กอย่างมากและยากที่จะเยียวยาเพราะคนใกล้ตัวได้ทำร้ายเขาไปแล้วเด็กไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าเขามีสิทธิ์ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเช่นจากคำพูดการดุด่าข่มขู่ทะเลาะจนไปถึงการตบตีทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศครอบครัวไม่สามารถที่จะละเมิดสิทธิ์ของเด็กได้เด็กจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายการยุติความรุนแรงสามารถร่วมมือกันทั้งจากครอบครัวและสังคมที่จะไม่แสดงออกด้วยความรุนแรงหรือยอมรับในรูปแบบความรุนแรงควรหลีกเลี่ยงความรุนแรงที่เกิดจากการใช้คำพูดการทำร้ายร่างกายจากการใช้กำลังรวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศถ้าเด็กเกิดปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากคนในครอบครัวควรขอความช่วยเหลือจากญาติหรือผู้ใหญ่ที่นับถือหรือผู้นำในชุมชนและหน่วยงานของรัฐหรือติดต่อมูลนิธิที่เกี่ยวข้องเช่นมูลนิธิคุ้มครองเด็กเพื่อประสานงานขอความช่วยเหลือให้เด็กอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับภาษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเป็นอีก1เรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับในระดับชั้นภาษาปีที่1นะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหน่วยที่4การเจริญเติบโตของพืชซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนกันในภาคเรียนนี้นะครับเรื่องที่เราจะต้องเรียนวันนี้ก็คือเรื่องosmosis นะครับอ่ะเมื่อครั้งที่แล้วครูเคยถามไปว่าใครเคยได้ยินคำว่า osmosis บ้างขอดูมือหน่อยสิมีคน2คนใช่ไหมส่วนใหญ่ยังอาจจะยังไม่เคยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้จักกับคำนี้นะครับก็คือคำว่า osmosis นะครับเอาละนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องอธิบายosmosis และยกตัวอย่างosmosis ที่พบในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็มีosmosis เกิดขึ้นแต่นักเรียนอาจจะไม่รู้ว่ามันเรียกว่าosmosis เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็จะได้ยกตัวอย่างด้วยว่าosmosis ที่เราเจอในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการการลงความเห็นจากข้อมูลนะครับโดยลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนนะครับวันนี้เราจะได้สังเกตนะครับแล้วดูว่าน้ำมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้ไหมแล้วมันเคลื่อนที่อย่างไรนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับการยอมรับความเห็นต่างโดยยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างจากตนเองในการลงความเห็นเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนเพราะฉะนั้นวันนี้ระหว่างที่เราทำการทดลองนะครับหรือว่าเราทำกิจกรรมเนี่ยเราจะได้สังเกตนะครับว่าน้ำมันเคลื่อนที่อย่างไรไปทางไหนแล้วเราจะได้วาดภาพประกอบด้วยนะครับวาดภาพทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองนะครับและสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวันนี้นักเรียนจะได้สร้างคำอธิบายปรากฏการณ์ผักที่เหี่ยวนะครับจะเต่งขึ้นเมื่อแช่น้ำโดยใช้ความรู้เรื่องออสโมซิสจากหลักฐานที่ได้จากการลงความเห็นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านถุงเซลโลเฟนมาอธิบายและยอมรับนะครับการลงความเห็นที่ถูกต้องสมเหตุสมผลอาจจะซึ่งอาจจะแตกต่างจากกลุ่มของตนเองนะครับวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องออสโมซิสนะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมหลักของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดวันนี้ครูมีคำถามนะครับมีคำถามมาให้นักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ได้ช่วยกันคิดในแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราสังเกตที่สไลด์ของครูตอนนี้ครูมีรูปภาพอะไรให้นักเรียนดูมันคือผักใช่ไหมผักแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงครับ
1: เหี่ยว
0: ผักมันจะมีลักษณะที่เหี่ยวใช่ไหมทีนี้ครูก็เลยมีคำถามอยากจะสอบถามนักเรียนนะครับเพราะเหตุใดผักจึงเหี่ยวเพราะอะไรครับได้ยินน้ำผักอาจจะขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นใช่ไหมสาเหตุที่ผักเหี่ยวนักเรียนเคยเห็นผักที่ไม่มีลักษณะเหี่ยวแบบนี้ไหมเคยเนาะนะครับสาเหตุหรือเหตุผลที่ผักมันเหี่ยวนะครับก็เพราะว่าผักนั้นมันสูญเสียน้ำนั่นเองนะครับจึงส่งผลให้ผักนั้นมีลักษณะที่เหี่ยวนะครับคำถามต่อมานักเรียนจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะปกติเราคิดว่าผักที่เหี่ยวตอนนี้ในสไลด์ของครูมันสามารถกลับมาเป็นผักที่แบบเต่งตึงเหมือนเดิมไหมได้ไหมแล้วเราจะมีวิธีการทำยังไงครับกลุ่มที่สองบอกว่าเอาไปแช่น้ำไงมีเหตุผลอื่นมีความคิดเห็นอื่นอีกไหมนอกจากเอาไปแช่น้ำ
2: เอาไปไว้ในที่ที่เย็น
0: เอาไปไว้ในที่ที่เย็น โอเคนะครับวิธีการที่เราจะช่วยให้ผักที่มันแบบเหี่ยวนะครับกลับมามีลักษณะปกติเหมือนเดิมนะครับเราก็แค่นำผักที่เหี่ยวนั้นไปแช่น้ำทำไมล่ะทำไมเราเอาไปแช่น้ำแล้วผักที่มันเหี่ยวมันถึงกลับมาปกติเหมือนเดิมเพราะมันได้น้ำ

0: ใช่ไหมเพราะมันได้น้ำใช่ไหมคำถามต่อมาเพราะเหตุใดเมื่อนำผักที่เหี่ยวไปแช่น้ำจึงเต่งขึ้นเมื่อกี้กูถามไปแล้วเพื่อนบอกว่าเพราะว่ามันได้น้ำใช่ไหมครับเฉลยก็คือเพราะน้ำเนี่ยนะครับที่เรานำผักลงไปแช่เนี่ยนะครับน้ำมันจะเคลื่อนที่เข้าไปในผักนะครับจึงส่งผลให้ผักนั้นเต่งขึ้นแล้วน้ำมันจะเคลื่อนที่เข้าไปในผักได้อย่างไรน้ำสามารถเคลื่อนที่เข้าไปในผักได้อย่างไรคิดว่ามันเป็นยังไงมันจะเข้าไปได้ยังไงดูดซึมมีใครคิดเห็นอีกมีอีกไหมอีกไหมนอกจากการดูดซึมมันจะเข้าไปอย่างไรผักมันถึงจะกลับมาเต่งเหมือนเดิมลองปรึกษากันได้นะครับครูพร้อมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มที่5บอกว่าเพราะน้ำข้างนอกเยอะกว่าข้างในโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีความคิดเห็นอื่นแล้วนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาหาคำตอบจากคำถามนี้ไปพร้อมๆกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าทำไมน้ำถึงสามารถที่จะเคลื่อนที่เข้าไปในผักที่มันเหี่ยวได้แล้วทำให้ผักเนี่ยกลับมาเต่งเหมือนเดิมนะครับซึ่งเราจะได้หาคำตอบกันจากการทำกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมที่1น้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือดผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับสิ่งที่เราต้องมีอะไรบ้างนะครับมีใบกิจกรรมที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือดผ่านได้อย่างไรนักเรียนเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับนอกจากใบกิจกรรมนะครับก็จะมีใบงานที่1นะครับน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือดผ่านได้อย่างไรนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาของใบกิจกรรมแล้วก็ใบงานนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาทบทวนกันหน่อยนะครับคำถามก่อนเริ่มกิจกรรมของเรากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามแรกนักเรียนคิดว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องออสโมซิสนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับแล้วกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับ
1: สังเกตและอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือดผ่าน
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ก็คือสังเกตวันนี้เราจะต้องใช้ตาในการสังเกตด้วยนะครับสังเกตเพื่อที่จะอธิบายกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำผ่านเยื่อเลือดผ่านนั่นเองนะครับและวิธีดำเนินกิจกรรมโดยสรุปเป็นอย่างไรให้นักเรียนตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและก็นักเรียนปลายทางนะครับเพื่อให้สามารถที่จะทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับตอนนี้ตั้งใจฟังนะครับว่ามีวิธีการอย่างไรบ้างขั้นตอนที่1 นะครับนำเซโลเฟนชุบน้ำให้เปียกแล้วบุลงในบิกเกอร์เปล่านะครับจากนั้นนำสารละลายน้ำตาลทรายปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงในเซโลเฟนที่อยู่ในบิกเกอร์อันนี้ครูมีรูปภาพประกอบให้ด้วยนะครับในใบกิจกรรมของนักเรียนก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนให้ทำในลักษณะแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนแรกคือเราจะต้องนำเซโลเฟนเนี่ยไปชุบน้ำให้ชุ่มก่อนนะครับแล้วเราก็เอาเซโลเฟนเนี่ยมาบุลงในบิกเกอร์ในลักษณะแบบนี้แล้วค่อยเทอะไรลงไปครับเทน้ำหรือเทน้ำตาลหรือเทสารละลายน้ำตาลทรายเทสารละลายน้ำตาลทรายลงไปนะครับปริมาตร30ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับจากนั้นทำอย่างไรต่อนะครับในข้อที่2นะครับนำหลอดแก้วจุ่มลงในสารละลายน้ำตาลทรายแล้วรวบขอบแต่ละด้านของเซโลเฟนนะครับเข้าด้วยกันให้เป็นถุงใช้ยางรัดปากถุงให้แน่นโดยพยายามอย่าให้เกิดฟองอากาศในหลอดแก้วและในถุงเซโลเฟนนะครับอันนี้คือลักษณะนะครับทีนี้ข้อควรระวังอย่างหนึ่งเวลาที่นักเรียนจะใช้ยางรัดเนี่ยนะครับห้ามให้มีฟองอากาศเด็ดขาดนะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดถ้ามีฟองอากาศทำไงเราจะต้องเริ่มทำใหม่นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทำอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้มีฟองอากาศนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับให้นักเรียนเนี่ยเวลาที่นักเรียนรวบนะครับเซโลเฟนแล้วก็ใช้หนังยางรัดนักเรียนพยายามให้ระดับของน้ำมันสูงขึ้นนะครับในหลอดแก้วตรงนี้นะครับมันจะมีสารละลายน้ำตาลทรายอยู่นะครับเวลาที่เรารวบเซโลเฟนเข้าไปแล้วระดับของสารละลายน้ำตาลทรายมันจะสูงขึ้นเพราะนั้นให้มันสูงเหนือจากหนังยางด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการสังเกตนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับ ต่อมาขั้นตอนที่3ให้นักเรียนยึดหลอดแก้วกับขาตั้งให้ตั้งตรงตามรูปภาพนี้เลยนะครับจากนั้นใช้ปากกาเคมีทำเครื่องหมายแสดงระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วนะครับให้มีสารละลายน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับอยู่สูงขึ้นมาที่หลอดแก้วแล้วก็ใช้ปากกาเคมีแสดงขีดหรือว่าระดับของเหลวนั้นด้วยนะครับเพื่อจะให้เราสามารถที่จะสังเกตได้นะครับอันนี้คือขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่4นะครับจากนั้นให้นักเรียนใส่น้ำนะครับใส่น้ำลงในบิ๊กเกอร์50ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วค่อยๆลดระดับของถุงเซโลเฟนลงในบิ๊กเกอร์นะครับโดยให้ตำแหน่งยางที่รัดปากถุงเซโลเฟนเนี่ยอยู่เหนือระดับน้ำในบิ๊กเกอร์เล็กน้อยนะครับต่อมาขั้นตอนที่5เราจะต้องทำการสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เราเอาเซโลเฟนที่เราห่อหุ้มด้วยสารละลายน้ำตาลทรายเนี่ยนะครับจุ่มลงไปในน้ำแล้วนะครับให้นักเรียนตั้งทิ้งไว้แล้วก็สังเกตนะครับการเปลี่ยนแปลงทุกๆกี่นาทีครับ5นาทีจนครบ30นาทีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับทีนี้ตารางการเปลี่ยนแปลงของระดับของเหลวในหลอดแก้วซึ่งตารางนี้จะมีอยู่ในใบงานที่1แล้วนะครับเราจะต้องทำการสังเกตแล้วก็วัดความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้วนะครับในทุกๆ5นาทีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องมีการจับเวลาด้วยนะครับเมื่อครบทุกๆ5นาทีให้นักเรียนวัดนะครับโดยใช้ไม้บรรทัดวัดนะครับในหน่วยเซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราบันทึกผลลงในตารางแล้วนะครับเราก็มีคำถามท้ายกิจกรรมมีใครเห็นแล้วบ้างว่าคำถามท้ายกิจกรรมมีทั้งหมดกี่ข้อ4ข้อใช่ไหมครับหลังจากที่นักเรียนทำการทดลองเสร็จนะครับตอบคำถามท้ายกิจกรรมด้วยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับในใบงานที่1ทั้งหมด4ข้อนะครับแล้วก็จะมีการวาดภาพประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำและสิ่งที่เราจะต้องบันทึกแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับตอนนี้เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมแล้วหรือยังมีคำถามอยากจะสอบถามอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมครับระหว่างที่ทำกิจกรรมถ้านักเรียนมีคำถามสามารถยกมือสอบถามครูนะครับรบกวนครูปลายทางนะครับช่วยให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำตอบกับนักเรียนด้วยนะครับในกรณีที่นักเรียนมีข้อสงสัยนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนต้นทางไม่มีคำถามนะครับนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: เอาล่ะครับถ้านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะครับกลุ่มไหนที่ทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือขึ้นครับกลุ่มไหนบ้างขอดูมือหน่อยโอเคนะครับจากที่ครูได้เดินสังเกตดูนะครับก็จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นใช่ไหมอุปสรรคนั้นคืออะไรครับเซลลูเฟนเกิดการรั่วบ้างบางกลุ่มก็อาจจะไม่เห็นผลการทดลองเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวขอกลุ่มที่เซลลูเฟนไม่รั่วนะครับลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อยว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรบ้างเมื่อเวลาผ่านไปครบ30นาทีเนี่ยนะครับระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มไหนที่ไม่รั่วกลุ่ม4ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูผลการทดลองของกลุ่มที่4ลองอธิบายให้เพื่อนฟังหน่อย

0: นะครับว่าผลการทดลองเป็นยังไงบ้างผลการทดลองนะครับเมื่อเวลาผ่านไปทุก5นาทีนะครับระดับของเหลวมันเพิ่มขึ้นลดลงหรือว่าเท่าเดิมนะครับอ่ะเชิญกลุ่มที่4ได้เลยครับ
1: ผลการทดลองแรกนะครับ5นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับที่2นะครับ10นาทีความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว0เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ15นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 0.5 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ20นาทีนะครับความสูงของระดับของเหลวในหลอดแก้ว 1.4 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ25นาทีนะครับ 1.9 เซนติเมตรครับต่อไปนะครับ30นาทีนะครับ 2.5 เซนติเมตรครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่4ครับอันนี้ก็คือตัวอย่างผลการทดลองของกลุ่มที่4นะครับที่เซลโลเฟนไม่เกิดการรั่วนะครับนักเรียนจะเห็นว่าระดับของเหลวในหลอดแก้วเป็นยังไงครับมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับโอเคกลุ่มอื่นไม่ต้องเสียใจนะครับอาจจะเกิดอุปสรรคได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูผลการทำกิจกรรมนะครับจากที่กลุ่มที่4ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะเห็นว่าระดับความสูงของของเหลวในหลอดแก้วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมือนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจะสามารถที่จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับระดับความสูงของของเหลวในหลอดแก้วนะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับถ้านักเรียนกลุ่มไหนที่เซลโลเฟนไม่รั่วนะครับผลการทดลองของนักเรียนก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มีแนวโน้มเหมือนกันก็คือจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นจากการทดลองเราก็สามารถบอกได้ว่าหลังจากที่เราทำกิจกรรมเนี่ยจะพบว่าระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วจะสูงขึ้นจากระดับเริ่มต้นที่ทำเครื่องหมายไว้นะครับโอเคนะครับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับหลังจากตั้งชุดการทดลองทิ้งไว้30นาทีระดับของเหลวในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับมันจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อตั้งชุดการทดลองไว้30นาทีนะครับระดับสารละลายน้ำตาลทรายในหลอดแก้วมีการเปลี่ยนแปลงโดยระดับของสารละลายจะสูงขึ้นทำไมระดับของสารละลายน้ำตาลทรายถึงสูงขึ้นน่ะกลุ่มที่6บอกว่าเพราะว่าน้ำที่อยู่ในบิกเกอร์มันเคลื่อนที่เข้าไปภายในเซลโลเฟนใช่ไหมครับก็เลยทำให้ระดับของเหลวในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับข้อที่2ในกิจกรรมนี้มีการเคลื่อนที่ของสารใดใครเป็นคนเคลื่อนที่น้ำใช่ไหมครับแล้วเคลื่อนที่อย่างไรครับเพื่อนที่ผ่านเซลโลเฟนเข้าไปเก่งมากนะครับมีการเคลื่อนที่ของน้ำโดยน้ำเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนที่มีสารละลายน้ำตาลทรายบรรจุอยู่นั่นเองนะครับต่อมาข้อที่3เราสามารถเขียนแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของสารในชุดการทดลองได้อย่างไรน้ำเคลื่อนที่ยังไงเข้าไปในถุงเข้าไปในเซลโลเฟนใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้านักเรียนวาดภาพนะครับจะสามารถวาดแผนภาพได้แบบนี้นะครับน้ำที่อยู่ภายในบีกเกอร์นะครับจะเคลื่อนที่เข้าไปในถุงเซลโลเฟนนะครับทำให้ระดับของสารละลายในหลอดแก้วมันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้คือแผนภาพที่เราได้จากการสังเกตแล้วก็ได้จากการที่เราทำการทดลองผ่านมานะครับต่อไปข้อที่4จากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่ายังไงดีมีใครพอจะสรุปให้ครูได้ไหมจากที่เราได้ทำกิจกรรมผ่านมามีไหมเอ่ยสรุปว่าโอเคเดี๋ยวฟังกลุ่มที่6ลองดูนะครับเขาได้ลองสรุปมาให้เดี๋ยวเรามาลองฟังกลุ่มที่6ดูนะครับว่าเขาจะสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมของการทดลองนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับตั้งใจฟังนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับว่าผลการทดลองของเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างเหมือนกับที่เราได้หรือไม่นะครับเชิญได้เลยครับ
2: จากกิจกรรมสรุปได้ว่าน้ำมีการดูดซึมเข้าไปในเซลลูโลสเพราะสารเป็นสารละลายเซลลูโลสเปรียบเสมือนเยื่อหุ้มเซลล์ที่ทำการคัดเลือกเข้าไปในเซลลูโลสค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับเซลลูโลส

0: ครับเพื่อนบอกว่าน้ำจะเคลื่อนที่เข้าไปภายในถุงเซลโลเฟนนะครับแล้วเพื่อนก็บอกว่าถุงเซลโลเฟนนี้แหละเปรียบเสมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์นะครับที่จะคอยคัดเลือกใช่ไหมเลือกสารหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้าไปภายในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นจากกิจกรรมนี้สามารถที่จะสรุปได้นะครับว่าน้ำเคลื่อนที่จากภายนอกเข้าสู่ภายในถุงเซลโลเฟนจึงทำให้สารละลายน้ำตาลทรายนะครับในหลอดแก้วเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับย้อนกลับมาที่ผักของเรานะครับที่เราได้สังเกตไปเมื่อต้นชั่วโมงนะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรตอนนี้รู้คำตอบยังมาแจกสติ๊กเกอร์เตรียมธงไว้นะครับเตรียมธงไว้เลยนะครับกลุ่มไหนมีคำตอบอยู่ภายในใจนะครับที่อยากจะตอบครูในข้อนี้เตรียมธงไว้แล้วเอามือจับที่หูนะครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วเอามือจับที่หูเลยครูจะได้รู้นะครับอ่ะพร้อมยกธงสีเขียวครับกลุ่มที่6ครับเราฟังคำตอบของกลุ่มที่6นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากอะไรนะครับและเราสามารถช่วยให้ผักที่เหี่ยวกลับมามีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมได้หรือไม่แล้วจะมีวิธีการทำอย่างไรนะครับกลุ่มที่6ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มอื่นที่ยกธงไม่ทันนะครับนักเรียนฟังคำตอบของเพื่อนกลุ่มที่6นะครับแล้วสามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับกลุ่มที่6พร้อมหรือยังครับถ้ากลุ่มที่6พร้อมแล้วตอบได้เลยครับ
1: ผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากขาดน้ำค่ะสามารถทำให้กลับมีลักษณะเต่งเหมือนเดิมได้โดยนำไปแช่น้ำค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับมีกลุ่มอื่นอยากเพิ่มเติมคำตอบของกลุ่มที่6ไหมมีไหมครับไม่มีเนาะโอเคจากคำถามนี้นะครับผักที่มีลักษณะเหี่ยวเป็นผลมาจากการที่ผักนั้นน่ะมันสูญเสียน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะช่วยให้ผักที่เหี่ยวเนี่ยกลับมาเต่งเหมือนเดิมได้โดยการนำผักไปแช่น้ำนะครับน้ำก็จะออสโมซิสผ่านเยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยนะครับเข้าไปในเซลล์พืชจึงทำให้เซลล์กลับมาเต่งและผักก็จะมีลักษณะที่เต่งเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคนะครับอภิปรายหลังการทำกิจกรรมอีกหนึ่งคำถามนะครับนักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างอธิบายพร้อมยกตัวอย่างจากที่ตัวอย่างที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คือตัวอย่างของผักใช่ไหมครับเกิดการออสโมซิสของน้ำเข้าไปในเซลล์ของผักนะครับที่มันเหี่ยวก็เลยทำให้มันกลับมาเต่งเหมือนเดิมนะครับมีตัวอย่างอื่นอีกไหมนักเรียนคิดว่ามีตัวอย่างอื่นอีกไหมมีไหมเอ่ยมีเราอาจจะนึกได้แค่ตัวอย่างเดียวมีโอเคโอเคเดี๋ยวขอฟังกลุ่มที่6ดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรนะครับลุกขึ้นตอบได้เลยนะครับกลุ่มที่6
2: การทาครีมค่ะเพราะว่าถ้าผิวแห้งเราสามารถทาครีมเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นได้ค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6บอกว่าการทาครีมแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์ของเราแล้วทำให้เซลล์ของเราสดชื่นเต่งตึงขึ้นใช่ไหมโอเคลองมาดูนะครับว่ามีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับการแช่ผักในน้ำเพื่อไม่ให้ผักมันเหี่ยวนะครับการเก็บถนอมอาหารการดูดน้ำของรากพืชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการออสโมซิสที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะฉะนั้นสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะครับออสโมซิสเป็นการเคลื่อนที่สุทธิของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายต่ำก็คือมีโมเลกุลของน้ำมากนะครับผ่านเยื่อเลือกผ่านไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารละลายสูงก็คือเป็นบริเวณที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยนะครับโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านที่มีลักษณะบางมากนั่นเองนะครับตัวอย่างของออสโมซิสในชีวิตประจำวันอย่างเช่นการเต่งของผักหลังจากที่เราแช่น้ำการเก็บถนอมอาหารแล้วก็การดูดน้ำของรากพืชอันนี้เป็นตัวอย่างของการออสโมซิสเฉยๆนะครับแต่ความจริงในชีวิตประจำวันของเรามีการออสโมซิสเกิดขึ้นในหลายๆสถานการณ์มากเลยนะครับโอเคนะครับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะต้องกลับมาเจอกันก็คือธาตุอาหารของพืชในตอนที่1แล้วก็ตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมมีอะไรบ้าง1ใบกิจกรรมที่1นะครับทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ2ใบงานที่1ทำอย่างไรให้พืชเจริญเติบโตตามต้องการ3ใบกิจกรรมที่1ปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรและ4ใบงานที่1ปรับปรุงดินเพื่อปลูกข้าวได้อย่างไรนะครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับการออสโมซิสใช่ไหมพอรู้ยังว่าการออสโมซิสเป็นอย่าง

ใครการเคลื่อนที่ของใครจากการทดลองก็คือเป็นการเคลื่อนที่ของน้ำนะครับจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงนั่นเองนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับวันนี้มีไหมไม่มีเนาะโอเคนะครับถ้าไม่มีเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในครั้งถัดไปนะครับในเรื่องของธาตุอาหารของพืชนะครับถ้าวันนี้ไม่มีคำถามครูก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วน

สมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่สองทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่สามทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่สี่ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่ห้าทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่หกทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th